0: ฮ่าฮ่าพอเลี้ยงคังปังปีนี้ลังใหญ่เรียบร้อยหนอแถมลูกน้องก็พร้อม
1: โอ้โหสวัสดีครับเฮีย
0: สวัสดี
1: ทรายเนื้อนี่นะครับถ้าจะอู้ถึงลำใหญ่นี่ไพกินผมมันลำนะ
2: เอาเข่งไปพูดหน่อย
1: เจียงใหม
2: ่
1: ลับปุ้นฉันประต้องจอมตองฮอดถ้าได้ยินชื่อพ่อเลี้ยงคำปันพาวานะ
0: ลีลีลีถ้าพ่อเลี้ยงผูกอย่างนี้อ้วกก็สบายใจข้าลังยายเสกอ้วกจะพาไปเที่ยวทะเลเมืองชงบางอ้วกไปกินอาหารทะเลสดสดไปลูพระจังตกน้ำไปลูฝรั่งอาบแหลด
2: เพราะแต่กับพ่อเลี้ยงคำปันเฮียป้าจะไปแต่กะ
1: แต่สิ
2: แน่นะ
1: แน่สิ
2: กว้างกี
1: ้กว้างสงกะ
2: เฮียงเนี่ย
0: โอ้ยยาพอแล้วอ่ะว่าไม่เข้าใจกวางกิกวางช่องว่ามาฆ่าลังยายไม่ใช่มาฆ่ากวาง
2: ยาผมเข้าใจได้

0: หกพ่อเลี้ยงก็ไหนว่าจะจวนไปแอบทะเลไอ้อย่างป้าผมมาที่ห้วยตึงเท่านี่แน
1: ่เอ๊จะไปหน่อยเตอะๆหน้าดำคือลึมีกาฟ้าอย่างมืดฝนนี่มันหน่อยอยู่แต่เออพูดเราเฮียมาพูดละฮะแม่นแล้วกันนะ
0: พ่อเลี้ยงก็วันนั้นนี่นะก็วันขี่รถเก่งเบนซ์มาไม่ใช่กันโอ้ยอย่ามาวันนี้อย่ามาขี่รถกระบะตัวทางป้าโคเอ็ดอะ
1: เปิ้นกาของทะเลมันจะหากินหอมเดียวอย่างเฮาลูกบ่แม่ก็เสียกำอู้แม่นก็
2: ว่าบอกเลี้ยวให้ข้าของทะเลอย่างเลี้ยวก็ดีเลี้ยวนั่งมาข้าหลังใหญ่ทำอะไรไม่ไล่หลังใจกว่าเลยน่ะ
3: ลือเฉยเฉยน่ะกังข้ามาก็ต้องมีกังลายขาดทุง
1: เอาละครับสวัสดีครับเฮียครับสอครับจะไปฟังจมฟังซ้ำกันเต้อขอเจอหนังก่อนดีกว่าเจอสอครับ
3: เรื่องคังปังเรามาคุยกังกองเรื่องกังลายขาดทุง
1: อันกำไรนี่เอาไว้หั่นก่อนเต้อครับเฮียเฮามาอู้กันว่าตอนเนี้ยปุ๊ดตื่นคนละเท่าใดน้อผมใจอ้อนนะบัดเดียวนี่นะเฮีย
3: ต้องนี่เหลือเท่าไรเหลืออะไรละเอามาแบ่งกลาง
1: ก็จะไปเหลืออันยังแถมที่หันเหลือก็มีก็เกินกับกิโลอ่ะแกเฮีย
3: ไอ้ยา
1: ใบยาใบเยอะยังสักอย่างละผมว่าเฮียจะไม่ต้องใจอ่อนเถื่อปีหน้าเอาแก้ตัวใหม่เอามากาลังใจละ
4: ท่านกำลังรับฟัง CM 77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: เฮ็ดหอม
5: ว่าซีเลียวว่า

0: สวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายต่อไปนี้จะเป็นการเล่าเจี้ยเฮือนเย็นเพื่อประชันความเป็นหนึ่งระหว่างลุ่มลมหลวงอันนี้สิ่งเหนือจะปะกับเสือใต้เป็งบอมเอาละอันดับแรกนี้ขอเชิญเป็งบอมครับ
1: สวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องต่างๆกับพระหลงเป็งบอมจะอู้เล่าเจี้ยให้บรรดาพี่น้องฟังโอ้ลูกหลานตาเต้าทั้งหลายวันนั้นน่ะลุงไปเวียงรถสี่ล้อน่ะตัดหน้ารถสิบล้อ
2: โอ
1: ้
2: แล้วแฟนแล้วหมด
1: เออตัวกับไปในเวียงพุ่นน่ะ
2: โหยังอ่ะอย่างมาสั่นมิกิ
1: จบละครับ
3: โอ้บงกระจืดอ่ะเป็งบอม

0: เอาเป็นใดพ่อพี่น้องโอ้ม่วนกันดีเนาะต่อไปนะครับขอเชิญลุ่มล้มหลวงครับ
1: เออที่ไหนอ่ะ
2: บ่าม้าบ่าม้ามันไหวป้อเอาไงโ
0: อเคโอเคเอาเงียบเงียบก่อนนะครับขอเชิญลุ่มล้มหลวงครับ
2: บ่าม้านะเถื่อกะ
0: มันอย่างใดนี่ฮะขอเชิญครับลุ่มล้มหลวง
3: โปล้มเมาเหล้าลุกบ่ได
2: ้นั่น
1: อ
2: ัน
1: น
2: ี้ไ
1: ผ
3: ่ล้ำเมียมันมาแตน
1: โอ้ป้าแสน
3: นี่จู้เนี่ยแสนรักงัว
2: โอ้โหขอโทษจะมานี่ยังบ่ได้นี่
3: จะเล่าเจี้ยแตนปุรุ่
0: มมันต้องมีมันจะดีก็ได
3: ้ฟังเจี้ยอันนี้มันเป็นเจี้ยฝนทกห้วยไห
0: ้โอ้โห
3: ปื้อบ๊อบ
2: อันยังบ่จบเนี่ย
3: เข้าในโขไผ่พุ่นพ่อหาซองในกบหันมันเป็นอะไรอย่างนี่ปักไฟเผาโขไผ่โขไผ่ไม่ตึ้งตึ้งตึ้งไฟวอดแล้วเขาไปซองเหลือเจ้าเลาะน้อยเดียว
1: อะไรอย่างไรเจ้า
3: คุ้มจาง
1: โอ้ไม่เห็นไงไม่เห็นคุ้มจางไม่เห็นไง
3: นกคุ้มจางสูบหูจักกา

0: าล่ะพี่น้องทั้งหลายโอ้ม่วนฟังกันผ่านไป2แล้วต่อไปนี้จะเป็นการตัดสินนะครับจากเสียงตบมือของบรรดาพี่น้องแฟนๆทุกคนเนาะเอ้าโดยจะขอเริ่มจากเป็งบอมครับ
1: เอ้าสองแบะมาได้กินแน
0: ่เอาแล้วต่อไปนี้จะเป็นลุ่มลุ่มหลวงหรือว่าแม่แสง
2: โชคก็ไปเผาแล้วชูมาเดือดนานฉันเล่าอย่างนี้จะเอาชูไปเผาแถมละกันเนี่ย
3: ใครนี
2: ่ผีหวน

0: ัวอีกหน่อยอันบอกว่าเฮามาตกลงกันก่อนมาเที่ยวที่เฮาลงทุนซื้องัวด้วยกันเนี่ยงัวตัวเดียวเนี่ยแล้วเฮาจะแบ่งกันอย่างใดอ่ะ
1: มันก็คนเกิงนะไอ้ป้ออ่ะผมจะฮึเกียดอีป้ออีป้อจะเอาเกิงตั้งใดอีต่อ
0: เอาเง้นดิอันถ้าอย่างอันป้อขอเกิงตั้งหน้าเนาะเพราะว่าป้อเป็นหัวหน้าชะมันโนครัวเนี่ยแม่งก
1: ็ตกลงหมายความว่าผมได้เกิงตั้งก้นอีเต่อเนาะอันอีป้อไปเกี่ยวหญ้าหึงงัวเลย
0: โฮมันก็ไปเกี่ยวด้วยกันเนี่ยกับหัวอีกหน่อย
1: โฮของงัวอีป้ออยู่ตรงหน้ามันมีปากเขาตั้งก้นมันมีปากกินล้อ
0: เนาะมันเนาะ

0: สวนข้าวสาลีเจ้าเสียหายหมดอ่ะหื
1: ออ่ะฮะเอาว่ามาเขียนหน้าก่อเอือ
0: ไปพอเตอเสียนักขนาดละก็เดี๋ยวไปอู้กันบ้านป้าหลวงด่วนที่สุด
1: เอาอีล่ำเหลือเนี่ยอย่างใดเหรอเนี่ยพวยน้อยพวยน้อย
2: ครับ
1: มานี่ก่อนเหรอเอาอันเนี่ยเอื้องมาบอกว่างัวเขาไปเข้าสวนเข้าชาลีมันเฉียหายหมดทั้งยังอย่างใดเนี่ย
2: โอ้เขาไปเกี่ยวยัยงัวป้ออยู่ทางหน้าลากงัวเขาไปลูกงัวเขาอยู่ทางก้น
1: เอาแถมแล้วเอาแถมแล้วก็เกี่ยวแค่กูก็เกี่ยวอีทิมตายจะมาเฉียก้างัวไปเข้าสวนเปิ่นแถมละมาเฉียก็เฉียบะบอกหมอกมันจะหมอกใดเออนี่พวยน้อยก่อนว่าเฉียเฮ้อเปิ่นเรียบร้อยแล้วนะอีป้อขอแลกเนอะอีป้อขอเกิงตั้งหลังเปลี่ยนกันทุกพ่องจ้ะ
2: ได้ผมจะโต้ใจอีป้ออ่ะ

0: เอ๊งัวตัวนี้บ่ขายกะ
1: โอ้ขายกะใครขายขนาดเนี่ยนี่ขานจิ๋วยาเฮ้ย
0: แล้วจะขายตาได้
1: ถ้าจะขายถึงหมดตัวนี่ก็หมื่นปลายบ่น้อแต่พอดีงัวตัวเนี้ยผมซื้อเข้ากันกับพวกเมียผมคนละเกิงแต่ผมจะขายกะเกิงของผมเนี่ยสักหกปันนะกะ
0: ขายเอาตกลงผมซื้อซื้อแล้วขายแล้วจะมีปัญหาแน่นะ
1: รับรองบ่คือมีปัญหา
0: เงินนี่6,000นับไว้แฮนเนอร์ผมเลยไปเลยนะไป
1: 1 2 3 4 5 6ป๊อกป๊อบันหล่นมาสักใบจ้ะ
2: โอ้โอ้เดี๋ยวนะผวยน้อยผวยน้อยอันนั้นไผจุงงัวเฮาไปบ่เนี่ย
1: เฮาขายแล้วลูกบ
2: ่อ๋ออูอีได๋ไหนป้อบ่ขายตั่วนะ
1: ก็เฮาขายงัวเฮากึ่งจังหน้าแล้วงัวไอ้ป้ออยู่ตรงก้นน่ะมันตวยงัวเฮาไปอ่ะแต่ความจริงเนี่ยงัวเฮาก็บ่ได้เคยไปแล้วงัวไอ้ป้อน่ะก็ห่างมันบุบที่ข้างบุบๆอ่ะมันก็ไปด้วยกันบ่กะตามใจกะป้อมาขายกับตวยเอาแหละ
2: อู้อีทําแล้วแต่กูกินแห้งได้แลกกันเนาะเอากึ่งจังหน้าก็บ่ดีเอากึ่งจังก้นก็บ่ดีกําเดียวก่อนป้อกะฟังไปเด้อป้อกะฟังไปเด้ออัยะน้อ
1: จะตันไม่ป้อไปปุ้นแล้ว

0: ข่อยน้อยกินข้าวกับหยังป่ะ
1: กินลาบพี่น้อยป่ะเมียเฮาน่ะก็ซื้อจีนมาลาบเม็ดเดียว
0: ป่อบ่ได้ถามว่าลาบหนักลาบน้อยเนี่ยป่อถามว่ากินข้าวกับหยัง
1: ป่อรอกินล่ะ
0: เออบ่ได้กินตัว
1: กินละกา
0: บ่กินตัวนะ
1: โอ๊ยบ่ใจอ่ะบ่ใจอ่ะควายป่านนี้แล้วบ่กินข้าวตัวนี้มันใจละ
0: มันจะเจ้าจะควายก็มันบ่ได้กินตัว
1: บ่เกรงใจก็กินละเหลือนี้น้อยเฮาอิ่มละ
0: เอาอันเก่งอกเก่งใจนะป่อบ่เก่งแล้วมาบ้านลูกบ้านเก่าเก่งมันทำไมเนาะนี่ถ้วยเลี่ยมแรกนี่ต้องเนาะอันละกะอันเฉียดที่มันมีน้อยไปหน่อยนะอุ้ยคำเดียวเหี้ยแต่หมดละแต่อันนะถ้วยน้อยอันถ้วยใบเนี่ยชื่อมาเมื่อใดละเนี่ย
1: ซื้อพร้อมถ้วยยำลาบใบนี้กับป่อว่าหลังเขาไปกินข้าวไม่ป่อวังเนอะป่อ
0: เอ้าเจิงได้เลยแต่จะไปลืมเอ้าอันยังติดไม้ติดมือไปตัวพ่องเนอะ
1: โอเค

0: ีกหน่อยขอไปเก็บผักไผ่หอมด่วนผักกำลับเพื่อป่อชักหน่อยแล้วอีก
1: ไปเก็บตั้งนายแถมอีป่อยอดมันป่อหินน่ะอีป่อกินแลบเจือเกินน่ะ
2: ป่อโอ้มาต้องไปเก็บแล้วป่อเขาเตรียมมาพร้อมแล้ว
0: ป่ะบัดแชมนี่มันหูดังดีง่าโอแต
2: ่มาเพ่ป่อเขาจะไปคุ้นลาบเพื่อป่อจะปวดแขนมามามา
0: อ่ะไม่ไหนป่อบอกว่าเอาอายังติดไม้ติดมือมาป่อเหนื่อยอยาก
2: ก็นี่เหรอพักกับลาบเขาเกียมมาพร้อมเนี่ยอ๋ออีป่อเอาไปล้างมือสะอาดสะอาดมดๆเนอะ
0: บัดแชมป์บัดลูกเขยน้อยังมาใจป่อเมียอยู่แต่

0: กินข้าวเว้ย
1: โอ้จะเย็นๆกับป่อมัน
0: จะเย็นๆกะกินไล่ถ้วยอ่ะกะโอ้ยวนเนาะ
2: เพื่อนตึงหลังได้มีจ้อนกันเดียวไอ้ครับป่อ
0: เออมีใบเดียวอ่ะไผบ่เอาจ้อนมาก็บ่ต้องหีบปะกะ
2: กินลาบไผว่าใจจ้อนสักเตื้อปะกะข้อนึงแป้งโอ้งข้อลงกุ้ยเอาอย่างอีกอ่ะเนี่ยป่อฮู้จักตําหากุ้ยลาบก่ออันนี้ตําหากุ้ยลาบไม่ลดต่างเฟืองด้วยนี่นะเนี่ยๆเนี่ยๆเนี่ย
0: เนี่ยหลอขนาดกินข้าวมีจําหาเป็นแม่เป็นแม่แต่บ่แก
2: ่มีกะป้ออันนี้แม่ฮักนาวอก
0: อ้อเนี่ยอันบ่เรียกกะมีแม่มีตําหาอันอย่างแถมลูกใจของป้ออ
2: ันนี้ตําหากุ้ยลาบแม่องค์โมงควายนอน
0: ฮะแล้วป้ามีแม่อันอย่างแถมควายน้อยฮะ
2: มีกะป้ออันนี้แม่ละก่อนไปเมืองแป้แหว่ไปแหว่มากดไปกดมาแหว่แล้วก็แหว่มาแหว่เมืองแป
0: ้อ้ออ้ออ้อหยังอันบ่อันอีป้อก็มีแถมแม่ลูกหัวอีน้อย
2: ป้อมีแม่หยังแถม
0: แม่หิ่งห้อยแพ้เต็มตาเนี่ยกะบ่ามึงฮู้จักมัดป้อเมียมึงแล้วกา

0: น้องน้อง
1: จ้าจ๋า
0: เฮาแต่งงานกันมาเมินตะใดแล้วฮะ
1: ได้จะเป็น 2-3 เดือนแล้วก็หาอ้าย
0: ฮะเป็นไปได้อย่างใดเนี่ยพอเหมือน3วันแน่น้องน้องเน
1: าะอ้ายมากินข้าวอย่าก่อนบ่วันนี้ของกินมาป่อแค่ลําเนยเนา
0: ะลําก็กินบ่ลําก็กินนะน้องคนเฮานะกินเพื่ออยู่บ่ใช่ว่าอยู่เพื่อกินน้องเอ้ย
1: วันนี้น้องนึงข้าวแค่แข็งไปน้อยอ่ะอ้ายแก๊สมันหมดเหี่ยก่อนน่ะ
0: บ่แข็งป้อบ่แข็งยังอย่าป้อว่าเกี๊ยวมันดีนะ
1: แล้วต่อว่าก็เหมือนกันน่ะอ้ายน้องนึงเข้าแค่แจ๊ะไปหน่อยน้องเมาไปกาด
0: โอ้บ่แจ๊ะเหรอกินกว่าตะวานี่สํานวนดีนะไอ้ว่านะ
1: วันนี้แกงก็เหมือนกันนะอ้ายมันไข่จางไปหน่อยน้ําปลามันหมดน้องมันได้ไปซื้อสักกรรมอ่ะ
0: บ่จางป้อบ่จางคนเฮากินเกมล้ําบ่ดีหมอเพิ่นว่าจะเป็นโรคไตยังเอี้ยไอ้ว่าจับแบะเลยจะบอกฮื้อ

0: จ้าจ้า
1: น้องจะไปช่วยอีแม่เอาหญ้าสวนพริกสักกำนะไอ้เนา
0: ะโอ้บัดต้องไปแล้วน้องมันฮ้อน
1: ไปฮ้อนอีหยังวันนี้แดดบัดจี้หามีบดมันจะตาย
0: บดก็ซ้ำหายก็เดี๋ยวยุงก็หินก็จะมาคบเมียอ้ายอ่ากะบ่ไปบ่ไปบ่ไปจ้างเอามันจะเสี่ยงสักเท่าใดเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าอย่างอั้นน้องไปแบ่เอวหาแม่อุ้ยบ้านเหนือสักกำนะไอ้เนา
0: ะโอ้แล้วน้องจะเนี่ยงได้ไปล่ะ
1: น้องก็ว่าน้องจะเตียวไปอ่ะมันมาจี้หักไก่แล้วไอ
0: ้บ่ได้บ่ได้ไอ้บ่ฮึเตียวเด็ดขาดป่ะถ้าน้องจะไปไอ้จะเอารถไปส่งน้องเนาะ
1: ขอบคุณเจ้า โอ้ยตายละไอ้หมามันเห่า
0: จะมันเตอะจะมันเตอะมันเห่าคนงามล่อหอมมังแงบน้องเมียกูก่อนเฮ้อกูจะตวยฆ่าปืนตูบปุ๊นน่ะจะบอกเฮ้อมาโคตรมาติดๆเพชรน้องอ่ะอ่ะคนมากอดๆเอวไว้มันๆกอดเอวไว้มันๆ
1: เจ้า
0: ๆอ่ะละเน่ไปละเน่

0: เออนะอีแม่เพิ่นว่าจะขอสตางค์สัก200จะเอาไปจ้างเพิ่นเที่ยวสวนอีแบ
1: บเอาเงินไหนมาฮึน้องอีบ่ตัวไปช่วยเพิ่นเหี่ยประหยัดไว้พ้องกะ
0: ก็เพิ่นจะไปบ้านแม่อุ้ยบ้านเหนืออยู่อ่ะเออแล้วอ้ายว่างก็ขอรถไปส่งกําเหรออ
1: ืมยางรถก็บ่ดีฮะเตียวไปก็ได้ล้อนี่บ่ได้ไปใช้ไก่
0: ก็เอาไปสูบเหี่ยกันเนาะโอ้ย
1: ก็ยางมันหัวเลยมื้อไปสูบยังได้แท้หมอ
0: หัวก็เอาไปปะก็ได้เนาะหรือบ่อันก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้ลูก
1: อู้แต่ป้าๆๆๆไปเว้ยมาเว้ยเนี่ยมีธุระฟังอยู่นะ
0: พวกอ้ายหมามันจะครบน้องผมแล้วอ่ะ
1: อืมมันนึกว่าผีอ่ะกันน่ะไปเตียวได้ลําเหลืองขึ้นหมาได้ครบได้เฮาอ่ะมาๆๆๆอ่ะขึ้นอือว่าขึ้นก็นั่งใกล้ลําเหลืองแห้งๆเนาะกะฮะฮ้อนจะตายเนี่ย
0: บัดนี้ตะก่อนยังบ่ว่าฮ้อน
1: ไปมาอู้นักอ้าวเกาะมันๆเด้อไปตัวภัยตัวมันเด้อ

สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกับผมนายบุญลุ่มสุ่มทองคำสังกัดพรรคพลังเงินเบอร์80คนเมือง 100% ครับขอเสนอตัวรับใจบรรดาพ่อแม่พี่น้องเป็นส.ส.บ้านเฮาคนบ้านเฮานะครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายย่อมรู้จักปัญหาบ้านเฮาดียังกำมักเก่าที่เปิ้นว่าจะซื้อล้อหื้อพ่อที่แกนจะเลือกผู้แทนหื้อแงนพ่อหน้าเลือกผมนะครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็พัฒนาเตียงแต้จะไปลืมนะครับผมนายบุญลุ่มสุ่มทองคำเบอร์80จะขอรับใจบรรดาพ่อแม่พี่น้องเด้อครับ

0: อซออยู่ก็ฮะเมื่อใครเป็นเนี่ยโอ้ดีขนาดเต้พ่อประเดี๋ยววะถนนเป็นลุมเป็นบ่อเมืองไฟก็ลุกก็ล่มตีดอนน้ำก็แห้งตีลุ่มน้ำก็ท่วมระยะจะเอาอย่างไรฮะ
1: อะไรอีกล่ะอะไรอีกล่ะใครมาเดือดนันสันลาวตามูนี่อีกแล้วเนี่ยฮะ
2: ก็ชาวบ้านเนี่ยค่ะ
1: ท่านสอสอกำลังพักผ่อนอยู่เมื่อคืนก็กลับดึกไม่ได้นอนเพราะท่านมัวไปติดงานบ่นอนแน่บอดเอ้ยงานน้อยหนาบอลน่ะใครมีอะไรจะสั่งเสียก็สั่งเสียไปเลยสิ
0: บ้าสร้าง
2: บ้าสร้าง
0: ถ้าบ้าบ้าตัวสอสอวันนี้ถ้าบ่ออกมามีปัญหาแน
3: ่เออเฮ้ยไผมาเดือดนั้นสั่นเล่ากันทำมอฮะก็ดึงบอกแล้วว่าเป็นเวลารับเวลานอนของสอสอผมดึงบอกแล้วว่ามีอย่างสั่งเลขาไว้นี่คุณเลขาถ้าอู้บูเรื่องก็ปล่อยมาเอามาเลย
0: บ้าเดียวนี่นายท่านสอสอหูกอ
4: ลืดจ้ะ
0: ถนนเนี่ยมันเป็นลุมเป็นบ่อ
4: ลืดจ้ะ
0: เมืองไฟก็ลุกก็ล่ม
4: ลืดจ้ะ
0: เออนั่นไงจะได้เลยจ้าลืดจ้าน้ำที่โดนที่แห้ง
4: ลืดจ้ะ
0: แล้วที่ลุ่มก็น้ำท่วม
4: ลืดจ้ะ
0: แล้วจะแก้ไขยังไง
4: ลืดจ้ะ
3: เอาล่ะเอาล่ะล่ะบ้าเดียวนี่ปัญหากูซิงกูยังผมหูหมดแล้วเวลานี้ผมขอเวลาไปรับก่อนนะครับ
5: เนี่ยอันน่ะ

0: หมู่เฮามารวมตัวกันนี่ก็ดีแล้วแฮมกี่วันจะมีการเลือกตั้งส.ส.ใหม่เนอะ
1: สวัสดีครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านทั้งหลายผมนายบุญลุ่มสุ่มทองคำส.ส.เจ้าเก่าเจ้าเดิมปิ๊กมหาเจ้าปี่แน่นอนแฮมแล้วครับ
0: เออจ้ะ
1: เต้าที่ผมได้เป็นส.ส.นี่นะครับ
0: เออจ้ะ
1: ผมก็ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมบ้านเมืองสาธารณชนมากมายนะครับ
0: เรื่องจ้ะ
1: คือว่าทางด้านสังคมผมก็ได้มอบเงินให้กับขอทานคนหนึ่งเป็นเงินอยู่8บาท
0: เรื่องจ้ะ
1: เพื่อเอาไปซื้อกินเหล้ากินข้าวถ้าบ่มีผมมันนั้นรับรองว่ามันมาอดเหล้าอดข้าวตายให้มันหู้ไปกะครับ
0: เรื่องจ้ะ
1: ทางด้านศาสนาผมก็ได้สมทบทุนให้กับทางวัดเป็นจำนวนเงินอยู่200บาท
0: เรื่องจ้ะ
1: แล้วก็ทางด้านการเกษตรผมก็ได้เหมาประกาศไปอุ้ยคำเอาฮื้อเปิ้นไปเลี้ยงในงานบ้านศพนี่คือคุณงามความดีของผมนะครับ
0: เรื่องจ้ะ
1: เออแล้วก็สมัยหน้านี่คงจะเลือกผมแถมนะครับน้อ
0: ไม่เลือกจ้ะ

0: ำเพื่อเอาไปลงชื่อเมทันยุโทรทัศน์ทั่วไทยประกาศโชคได้ชงข่าวยาวลือ
1: พี่น้องหมู่บ้านเฮามาครบกันหมดแล้วบ่คือทางการเปิ้นเฮามาประชุมด่วนเน้อเรื่องไข้หวัดนกนี่นะที่เฮาไปลงทะเบียนไก่ไว้นั่นนะคือว่าบัดเดียวเนี้ยไข้หวัดนกมันยังบ่หมดไปเตื้อหมู่บ้านใกล้เฮาเนี่ยตายกันแฮ่เมาะเพราะฉะนั้นบ้านเฮามันอยู่ใกล้รัศมี5กิโลเมตรเปิ้นสั่งฮื้อยับไก่ทุกรังคาเฮือนเพราะวันพุ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่เพิ่นจะมาเก็บไก่ไปฝังฮื้อหมด
2: อันญาติอนุญาตหลวง
1: โอ้ยายหม
2: ่ออันยังไก่โจรนี่มันบ่เป็นหยังก้ามันแข็งแรงดีอยู่นะครับ
1: โอ้มันไปได้จะได้มันเป็นสัตว์ปีกโล่แม้แต่นกเพิ่นยังเบือขว้างเลย
3: พ่อหลวงครับอย่างถ้วยกาไก่เนี่ยเฮามาใส่แกงกินนี่จะอันตรายกว่าครับ
1: โอ้ไอ้แซมอันนั้นมันถ้วยโล่คนยังบ่เข้าใจฮะไปยับไก่ไว้จะบ่ฮึเหลือมันผิดกฎหมายนะ
2: บ่มีละผู้เตะถอยกูเขาฮึมื่นฉามกูยังบ่ขายเนี่ยเนาะ

0: ลุงลุงใจลุงใจไม่ไหนอ่ะลุงใจอ่ะ
1: ลุงไม่แพ้แชมป
0: ์อย่าไปนั่งในร่างกายไปให้อย่างพูดนะม
1: ่อพูดเตะถอยลุงนะกะลุงเสียดายเพิ่นหมื่นแชมป์ลุงบักขายจะมายับของลุงไปค่ะ
0: ก็เสียดายก็ต้องแก้ปัญหาไม่ใช่ว่ามานั่งให้น้ำตาหรือจะแก้ปัญหาไก่โจรเฮาได้
1: ไก่ปูมอนมึงเราแชมป
0: ์ไก่ปูมอนเอาว่ะเอาก็จะได้กับลุงใจ
2: มันมอกจะตายเฮียแต่น้อลูกขึ้นมาป้ากันมันนั่งให้อยู่ในเล้าไก่มันเป็นป่อเป็นแม่ชูตั้งใดฮะกำเดียวกันเนอะก่อนข้าตายนี่ชูจะให้ยังอีกันก่อหาไปให้ไก่ไก่ข้าก่อนที่ข้าจะบุบถึงไก่ถึงขนไป
1: เอาอย่างนี้บ่แชมป
0: ์ยายลูกใจ
1: เอาไก่เอาไปช่อนบ
0: ่ก็ถ่ายดิอันนั้นพระผู้มาเจ้าจะมาลูกใจเนอะ
1: มึงมาเจ้าเงาแชมป์เนอะ
3: ลงใจมีกัน

0: เดี๋ยวก่อนจะมาหันตัวนะ
1: ไปมันก็ไอ้กูแม่งเนา
2: ะอ้าวแล้วลุงสองคนนี้จะไปไหน
0: เอ๋บ่ฮู้นะครับป้าไหนก็เอาลงใจว่านะครับ
2: แล้วลุงล่ะจะไปไหน
3: อ
2: ัง
3: คนนั้นอ่ะผมก็บ่ฮู้จังนะครับ
2: ตัวเองไปไหนยังไม่รู้เลยแสดงว่ามีพิรุธนี
0: ่บ่มีหยังครับบ่มีหยังครับ
2: แล้วอะไรดิ้นอยู่ในเสื้อ
3: มาเม่ครับมามีอย่างชักอย่างนะครับไอ้ลุงหลงพุงอย่าเจ้าหน้าที่ครับ
2: หลงพุงแล้วทำไมมีเสียงไก
3: ่เอ้าพอดีลุงมันกินจิ้นไก่เจือไปหน่อยนะครับอ๋อตรงนั้นจ้ะ
2: อ้าวนี่มันไก่นี่ลุงขอห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกนี่ลุงจะเอาไปไหนไม่ได้นะมันผิดกฎหมายผมจะขอจับลุงทั้งสองคน
3: เอ้าเอ็งดูเถอะครับผมจะเอาไก่ไปค่ะผมจะเอาไปช่อนครับ
2: ชีวิตไก่กับชีวิตคนอ่ะลุงจะเอายังไงงั้นผมจะเอาไก่ลุงไป
3: อ้าวอันก็ตามใจเถอะครับโถปุเตถอยลุงจัดหน้ามีจริงปะกันใหม่เนาะ
0: ไอ้หมดเลย

0: ้ไข่จะอู้เจ้า
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำพาท่านพบกับรายการเกมเศรษฐีมหากุศลวันนี้ทางรายการเรายินดีต้อนรับ
2: คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ขอเชิญท่านพบกับอาจารย์ลุงลังศักดิ์สามัคคีบาทาครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: ครับ
1: ไม่ทราบว่าเป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนไหนครับ
3: ผมเป็นอาจารย์วัดครับ
1: อ้าว
3: ตอนแรกเป็นตุ๊เจ้าว่าจะบะซึกแล้วพอดีศรัทธาไหลซึกครับ
1: มีเหตุผลอะไรเลยครับ
3: ขี่มอเตอร์ไซค์บินทบาทครับ
1: ก็สมควรแล้วนะครับคุณลุงลังศักดิ์ครับพร้อมที่จะตอบคำถามหรือยังครับ
3: พร้อมแล้วครับ
1: ครับเราเข้าสู่คำถามที่1เป็นคำถามหลักหมื่นคำถามถามว่าถ้าคุณลุงลังศักดิ์มีเงิน 3,000 บาทจ่ายให้ภรรยาไป 1,000 บาทแล้วไปยืมเพื่อนอีก 4,000 บาทคำถามถามว่าคุณจะเหลือเงินเท่าไหร่คำตอบที่1 6,000 บาทคำตอบที่2 5,000 บาทคำตอบที่3 3,000 บาทและคำตอบสุดท้ายข้อที่4 2,000 บาทคุณมีเวลา30วินาทีครับ
3: 6,000 4 5,000 3ผมขอตอบข้อที่4 2,000 บาทครับ
1: เป็นคำตอบ
3: สุดท้ายครับ
1: ครับเป็นคำตอบสุดท้าย 2,000 บาทที่ถูกต้องครับ
3: ถูกต้องครับ
1: คุณตอบได้ยังไงครับว่า 2,000 บาท
3: เพราะว่าผมเคยยืมเพื่อนผมหลายเตื้อแล้วครับเขาบ่เคยฮื้อผมเลยครับอย่าว่าแต่ 4,000 บาทเลยครับ4บาทเขายังบ่เคยฮื้อครับเล่าข่าว4ตองมันยังบ่ฮื้อเลยครับ
1: ครับก็อย่างว่านะครับในภาวะเศรษฐกิจที่ตกสะเก็ดอย่างนี้ก็ต้องตัวใครตัวมันแหละครับคุณลุงลังศักดิ์ได้ไป 10,000 ครับ

0: มาถึงคำถามที่สองหลักแสนคุณลุงรังสรรค์ครับคุณเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่โดยกำเนิดหรือเปล่าครับ
1: ผมเป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิดครับแต่ว่าไปเกิดที่โรงพยาบาลสวนปูงครับ
0: ครับเหมาะเลยครับเหมาะสำหรับคุณมากครับสำหรับคำถามที่สองนี้เราถามเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะคำถามที่สองถามว่าแม่น้ำปิงใครเป็นคนขุดคำตอบที่หนึ่งขุนหลวงบาลังกะคำตอบที่สองอ้ายฟ้าลงคำตอบที่สามเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและข้อที่สี่ไม่รู้คุณมีเวลา30วินาทีครับและคุณมีสิทธิ์ที่จะใช้ตัวช่วย3ตัวช่วยครับ
1: ขุนหลวงบาลังกะมันเป็นไผ่อ้ายฟ้าลงเนี่ยไปกับฟ้าลงหมดผมขอใช้ตัวช่วยครับ
0: ขอใช้ตัวช่วยเป็นใครครับ
1: เป็นน้องบ่าวครับ
0: ชื่อ
1: ปามศักดิ์ครับ
0: ครับทางรายการเราติดต่อคุณปามศักดิ์ณบัดนี้ครับสวัสดีครับคุณปามศักดิ์ครับ
1: ปามศักดิ์เปิ้นถามว่าแม่น้ำปิงใครเป็นคนขุดข้อ1คุณหลวงบาลังกะข้อ2ไอ้ฟ้าลงข้อ3เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติข้อ4ไม่รู้เร็ว
2: คำถามแบบนี้ใครไปตอบได
1: ้เร็ว
2: ๆตอบไปเลยว่าบ่ฮู้เกิดมามันก็ไหลโลๆอยู่หั่นล่ะ
1: มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต
2: ์ล้านเปอร์เซ็นต์เลยข้าแต่ตอบไว้เว้ยเมียรอซักผ้าอยู่บ้านแน
1: ่อันผมขอตอบข้อที่4ครับไม่รู้ครับ
0: เป็นคำตอบ
1: สุดท้ายครับ
0: ครับเป็นคำตอบที่4คำว่าไม่รู้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
1: ถูกได้ยังไง

0: มาถึงคำถามหลักล้านถ้าสมมติว่าคุณได้เงินล้านคุณจะไปทำอะไรครับ
1: กินเหล้าวันค่ำคืนหุ่งครับ
0: เป็นความคิดที่เลวสุดๆเลยนะครับครับเข้าสู่คำถามหลักล้านคำถามนี้เป็นคำถามเชานะครับคำถามมีอยู่ว่านายแดงแต่งงานกับนางดำอยู่ด้วยกันประมาณ1ปีมีทายาท1คนอยากถามว่าในครอบครัวของนายแดงและนางดำมีสมาชิกรวมกันกี่คนข้อที่1 1คนข้อที่2 2คนข้อที่3 3คนข้อที่4 4คน
1: โอ้บ่ต้องกึดแล้วครับข้อที่3 3คนครับ
0: เป็นคำตอบ
1: สุดท้ายครับ
0: เป็นคำตอบสุดท้ายที่ผิดครับ
1: โอ้ผิดได้อย่างไร
0: เพราะลูกของนายแดงและนางดำเกิดออกมาปุ๊บตายทันทีครับ
1: โอ้มันจะตายยังอย่างถ้ามันบ่ตายนี่นะผมตอบถูกแล้วเนี่ย
0: ดีแล้วครับที่คุณไม่ถึงหลักล้านเพราะ1ล้านที่ทางรายการเราจะให้นั้นไม่ใช่เงินครับ
1: มันเป็นอย่างครับ
0: ซองกฐินครับทางรายการขอมอบเหรียญ25สตางค์ให้กับคุณลุงลังศักดิ์น้ำหนัก1กิโลพร้อมทั้งซองพระป่า 50,000 ซองและซองกฐินอีก 50,000 ซองครับ

0: ท่านกำลังรับฟัง CM 77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: อันก็ตามใจเถอะครับโถผู้เตะถอยลุงจัดหน้ามีจริงปะกันใหม่เนาะ
2: ไอ้หมดเลย

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำพาท่านพบกับรายการเกมเศรษฐีมหากุศลวันนี้ทางรายการเรายินดีต้อนรับอาจารย์ท่านหนึ่งครับมาตอบคำถามของเราในวันนี้ขอเชิญท่านพบกับอาจารย์ลุงลังศักดิ์สามัคคีบาทาครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ครับ
0: ไม่ทราบว่าเป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนไหนครับ
1: ผมเป็นอาจารย์วัดครับ
0: อ้าว
1: ตอนแรกเป็นตุ๊เจ้าว่าจะบ่ซึกพอดีศรัทธาไหลซึกครับ
0: มีเหตุผลอะไรเลยครับ
1: ขี่มอเตอร์ไซค์บิณฑบาตครับ
0: ก็สมควรนะครับคุณลุงลังศักดิ์ครับพร้อมที่จะตอบคำถามหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วครับ
0: ครับเราเข้าสู่คำถามที่หนึ่งเป็นคำถามหลักหมื่นคำถามถามว่าถ้าคุณลุงลังศักดิ์มีเงิน 3,000 บาทจ่ายให้ภรรยาไป 1,000 บาทแล้วไปยืมเพื่อนอีก 4,000 บาทคำถามถามว่าคุณจะเหลือเงินเท่าไหร่คำตอบที่หนึ่ง 6,000 บาทคำตอบที่สอง 5,000 บาทคำตอบที่สาม 3,000 บาทและคำตอบสุดท้ายข้อที่สี่ 2,000 บาทคุณมีเวลา30วินาทีครับ
1: 6,000 4 5,000 3ผมขอตอบข้อที่สี่ 2,000 บาทครับ
0: เป็นคำตอบ
1: สุดท้ายครับ
0: ครับเป็นคำตอบสุดท้าย 2,000 บาทที่ถูกต้องครับ
1: ถูกต้องเลยครับ
0: คุณตอบได้ยังไงครับว่า 2,000 บาท
1: เพราะว่าผมเคยยืมเพื่อนผมหลายเตือนแล้วครับเขาบ่เคยฮื้อผมเลยครับอย่าว่าแต่ 4,000 บาทเลยครับ4บาทเขายังบ่เคยฮื้อครับเล่าข่าว4ตองมันยังบ่ฮื้อเลยครับ
0: ครับก็อย่างว่านะครับในภาวะเศรษฐกิจที่ตกสะเก็ดอย่างนี้ก็ต้องตัวใครตัวมันแหละครับคุณลุงลังศักดิ์ได้ไป 10,000 ครับ

0: ช่วยนำพาม
1: าถึงคำถามที่2หลักแสนคุณลุงรังสรรค์ครับคุณเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่โดยกำเนิดหรือเปล่าครับ
2: ผมเป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิดครับแต่ว่าไปเกิดที่โรงพยาบาลสวนปูงครับ
1: ครับเหมาะเลยครับเหมาะสำหรับคุณมากครับสำหรับคำถามที่2นี้เราถามเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะคำถามที่2ถามว่าแม่น้ำปิงใครเป็นคนขุดคำตอบที่1ขุนหลวงบลังกะคำตอบที่2อ้ายฟ้าลงคำตอบที่3เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและข้อที่4ไม่รู้คุณมีเวลา30วินาทีครับและคุณมีสิทธิ์ที่จะใช้ตัวช่วย3ตัวช่วยครับ
2: คุณหลวงบลังกะมันเป็นใครอ้ายฟ้าลงเนี่ยไปกับฟ้าลงหมดผมขอใช้ตัวช่วยครับ
1: ขอใช้ตัวช่วยเป็นใครครับ
2: เป็นน้องบ่าวครับ
1: ชื่อ
2: ปามศักดิ์ครับ
1: ครับทางรายการเราติดต่อคุณปามศักดิ์ณบัดนี้ครับสวัสดีครับคุณปามศักดิ์ครับ
2: ปามศักดิ์เปิ้นถามว่าแม่น้ำปิงใครเป็นคนขุดข้อ1คุณหลวงบลังกะข้อ2ไอ้ฟ้าลงข้อ3เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติข้อ4ไม่รู้เร็ว
3: คำถามแบบนี้ใครไปตอบได
2: ้เร็ว
3: ๆตอบไปเลยว่าบ่ฮู้เกิดมามันก็ไหลโลๆอยู่หั่นล่ะ
2: มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต
3: ์ล้านเปอร์เซ็นต์เลยกระแตตอบไวๆเมียรอทราบค่าอยู่บ้านแน่
2: อันผมขอตอบข้อที่4ครับไม่รู้ครับ
1: เป็นคำตอบ
2: สุดท้ายครับ
1: ครับเป็นคำตอบที่4คำว่าไม่รู้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: ถูกได้ยังไง

0: กินเหล้าวันข้ามคืนหุ่งครับ
1: เป็นความคิดที่เลวสุดๆเลยนะครับครับเข้าสู่คำถามหลักล้านคำถามนี้เป็นคำถามเฉานะครับคำถามมีอยู่ว่านายแดงแต่งงานกับนางดำอยู่ด้วยกันประมาณ1ปีมีทายาท1คนอยากถามว่าในครอบครัวของนายแดงและนางดำมีสมาชิกรวมกันกี่คนข้อที่1 1คนข้อที่2 2คนข้อที่3 3คนข้อที่4 4คน
0: โอ้บ่ต้องกึดแล้วครับข้อที่3 3คนครับ
1: เป็นคำตอบ
0: สุดท้ายครับ
1: เป็นคำตอบสุดท้ายที่ผิดครับ
0: โอ้ผิดได้อย่างไร
1: เพราะลูกของนายแดงและนางดำเกิดออกมาปุ๊บตายทันทีครับ
0: โอ้มันจะตายยังอย่างถ้ามันบ่ตายนี่นะผมตอบถูกแล้วเนี่ย
1: ดีแล้วครับที่คุณไม่ถึงหลักล้านเพราะ1ล้านที่ทางรายการเราจะให้นั้นไม่ใช่เงินครับ
0: มันเป็นอย่างครับ
1: ซองกฐินครับทางรายการขอมอบเหรียญ25สตางค์ให้กับคุณลุงลังศักดิ์น้ำหนัก1กิโลพร้อมทั้งซองพระป่า 50,000 ซองและซองกฐินอีก 50,000 ซองครับ

0: พ่อแม่พี่น้องเอ้ยพ่อแม่พี่น้องหมู่เฮาที่เป็นผัวทั้งหลายหมู่เฮามีหน้าที่เป็นผัวใช่ไม่ใช่
1: ใช่แม่น
0: พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเราต้องรวมตัวกันบ่าฮื้อหมู่เมียทรราชเนี่ยมันมาใช้อำนาจโดยมิชอบกับเราพ่อแม่พี่น้องเราเป็นผัวเราต้องเป็นช้างเท้าแน่
1: เมียก็เป็นงวงจังนำหน้าจังเป็นก
0: อครับเจ้าแมวเท่เป็นเท่ค่ะ
1: แม่ละ
0: พ่อแม่พี่น้องประเดี๋ยวเนี่ยเขาบ่ได้เงี้ยยังเงี้ยยังสักอย่างแล้ว
2: ยังยังนะ
0: จริงไม่จริง
1: จริง
0: พ่อแม่พี่น้อง
1: แม่ละแม่ละ
0: เขาจะบ่ยอมให้เมียทรราชมาใช้อำนาจข่มขู่ด่าว่าชี้หน้าเราอีกต่อไป
1: เออถูกต้อง
0: พ่อแม่พี่น้องเราจะต้องสู้สู้อย่างสงบ
1: ดักแซ่บ
0: สู้แบบอหิงสาเราจะเดินหน้าเพื่ออารยะขัดขืน
1: โอ้ยอะไรกัน
0: พ่อแม่พี่น้องสู้ไม่สู
1: ้
0: ส
1: ู้
0: เราจะไม่ปฏิวัติแต่เราจะหยุดการใช้อำนาจของมันพ่อแม่พี่น้องต้องจำไว้เลยว่าเมียคือตีน
3: เมีย
0: คือตีน
1: หัวคือเกิบ
0: บอกแก้วแมว

0: มาลองปิ้นว่าคิงมาโฮมก่อม็อบกับเปิ้นที่นี่กะออกมามาเดี๋ยวนี้ไอ้คิงบ่ออกมาคิงโดนตีนลิ่นแน่ออกมามาเดี๋ยวนี้ไปปิ๊กบ้านปิ๊กบ้านมาเดี๋ยวนี
1: ้พ่อแม่พี่น้องไอ้หมูเมียทรราชมันใช้แผนล็อกตัวแกนนำของเราไปกักไว้ที่บ้านมัน1คนแล้วเราจะยอมมันไม่ได้ใช่ไม่ใช่พ่อแม่พี่น้อง
2: ใช่
1: เราต้องใช้แผนดาวกระจายไปที่บ้านเมียของไอ้ลองเพื่อที่จะกดดันให้มันปล่อยตัวแกนนำของเราออกมาเราจะเคลื่อนตัวแบบสงบโดยปราศจากอาวุธทุกชนิด
3: หมกกงนี่ได้ก็ฮะ
1: บักแก้วแมว
4: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: สวัสดีครับคุณเย็นฤดี
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมจะขอสัมภาษณ์คุณสักเล็กน้อยจะได้ไหมครับ
1: ว่าสะบึมมากค่ะ
0: ผมอยากจะทราบชื่อเล่นของคุณเย็นฤดีเนี่ยคุณมีชื่อเล่นว่าอะไรครับ
1: ชื่อเล่นเย็นนี่ค่ะ
0: คุณเย็นฤดีเป็นคนที่ไหนครับ
1: เกิดในกรุงเทพนี่แหละค่ะไม่ใช่บ้านนอกนะคะ
0: อ๋อเป็นคนกรุงเทพผมอยากจะทราบที่อยู่นะครับคุณกรุณาบอกที่อยู่ให้ละเอียดว่าคุณอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ถนนอะไรและซอยไหนครับ
1: บ้านเลขที่ DDT 71ถนนยังมาตอย
0: และซอยไหนนะครับ
1: ซอยหยวกค่ะ
0: คุณเยลุดีชอบทานผลไม้อะไรมากที่สุดครับ
1: แอปเปิ้ลค่ะ
0: และอย่างเครื่องดื่มเย็นๆแล้วครับคุณเยลุดีชอบดื่มอะไรมากที่สุดครับ
1: เย็นเตาโฟค่ะ
0: และอย่างเพลงสากลนะครับคุณเยลุดีชอบฟังเพลงอะไรมาก
1: เพลงลาปอวิตันเดค่ะ
0: ส่วนเพลงไทยสากลล่ะครับคุณชอบฟังเพลงประเภทของใคร
1: ประเภทของสุนทราภรณ์ค่ะ
0: เพลงสุนทราภรณ์ที่คุณชอบคือเพลงอะไรครับ
1: เพลงฝนเดือน6ค่ะ

0: ถูกอย่าลืมเช่นแล้วเนาะเราแอบยืนกอดเฉาผัวเมียเฮาจะด่า
1: โอ้ปู่เมาจะได้ปลาล่ำปลาเหลือนั่นไปบ้านโซตะวะข้าว่ามาปิกเด็กเนอะปิกมาเหี้ยบะเดียวกี่โมงกี่ยามได้หา
0: โอ้กะเมียจ๋าชูบะฮือข้าปิกเด็กข้าก็ปิกมาบัดเดียวนี่มันเป็นเมื่อเจ้ามันแจ้งละหรอ
1: วิบากหนาได้ผัวขี้เล่าหันแต่เพิ่นเลี้ยงกินตาได้บ่ปอมันยังมากินนี่มันตายใส่บูดใส่ล้วนเนี่ยฮะใกล้ใกล
0: ้ชูเฮ้ยชูบ่ถ้าจุ่มถ้าเจ๋งข้าตอนนั้นนะถ้าข้าไปเอี่ยวหาไฟบัดดับข้าบัดเต้าใช่ชูนะชูบ่ได้ข้าเป็นผัวนะ

0: ั่งก่อนสิมีธุระอะไรแล้วครับ
1: สวัสดีครับคุณปลัดคือว่าลุงจะมาทำบัตรเยาวชนนะ
0: ไม่ใช่ลุงเพราะว่าบัตรประจำตัวประชาชน
1: นักชนเหมือนกันเนาะ
0: แล้วลุงชื่ออะไรล่ะ
1: คือว่าลุงเมาน่ะ
0: ครับผมรู้แล้วว่าลุงเมาลุงชื่ออะไร
1: ก็ลุงเมานะ
0: ขอโทษนะครับลุงก็ลุงดื่มมานี้ลุงไม่เมาได้ยังไงลุงจะมาถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนน่ะผมถามชื่อลุงแล้วลุงก็ไม่ยอมบอกแล้วผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าลุงชื่ออะไร
1: เว้ยก็ลุงนี่นะชื่อนายเมานามฉกุลณ
0: ณอะไรล่ะลุงณเชียงใหม่หรือณลำพูน
1: ปัจจัยณโมตชะนะโอ้ย
0: เอองั้นเหรอ

0: ป็นประตูห้องน้ำอีกขอโทษขอโทษ
1: กูเมาเฮ้ยข้าว่าเฮาสองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันถึงมาได้แล้วละกันวันนี้เลิกกันวันนี้มีหยังแบ่งกันเหียพาคนปกมาทางไหนไปทางนั้นไป
0: กำเดียวก่อนละบ่ได้จั่วถามเจ็ดเอ็ดเก้าเฉียเฉากับพัดวันนี้วันเฉียละเมียบ่ได้

0: สวัสดีครับคุณลุง
1: สวัสดีครับคุณไต่ไก
0: ่ดีใจไหมครับลุงที่ได้มาออกรายการในวันนี
1: ้ดีใจบ่ดีใจเมื่อคืนลุงไม่ได้หลับไม่ได้นอนในสักงีบ
0: อ้าวทำไมล่ะลุง
1: ก็จะรับเนื้อก็กลัวบ่ตันรถบายบ่พอก็ซ้ำบ่ลืมห่อบ่ลืมขี้โยอีก
0: นั่นเลยครับลุงคุณลุงครับตอนนี้คุณลุงกำลังออกทีวีอยู่นะครับลุงมีอะไรจะพูดฝากไปถึงทางบ้านบ้างไหม
1: เขาอู้ได้ก็นี่ครับ
0: ได้ครับลุง
1: แม่เมิงบ่เดี๋ยวนี้พ่อมาออกทีวีแล้วนะช่วยเก็บห่อบุหรี่ขี้โยดิพ่อลืมไม่หัวกระไดขึ้นกำเนอแล้วก็
0: แล้วก็อะไรเลยครับลุง
1: ลืมไปครับบ้านลุงยังมีทีวีเตื้อ

0: คุณลุงเป็นคนภาคเหนือโดยกำเนิดหรือเปล่าครับ
1: ครับลุงเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ไปใหญ่ที่จังหวัดน่านแต่งานที่จังหวัดแป้ไปแก่ที่จังหวัดเชียงรายครับ
0: ครับแล้วตอนนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: ตอนนี้ลุงอายุ65ส่วนป้า56ครับ
0: อายุ65ดูท่าทางคุณลุงยังไม่แก่เลยเนาะ
1: โคบอกแก่ได้อย่างไรไอ้เหลือฟันโคก่อนถึงวันนี้ลุงป้าบอกกล้าเดินผ่านไปเที่ยวเลย
0: อ้าวทำไมเลยครับลุง
1: ก็ผ่านมาได้ผีก็ตักเศร้าว่าเมื่อใดจะมาตักทีผู้เฒ่าใจอ่อนเหงานี่

0: ในชีวิตของคุณลุงเคยฝันเอาไว้อยากจะได้อะไรมากที่สุดครับ
1: ลุงเคยฝันเอาไว้อยากจะได้แต่งงานกับนางสาวไทยครับ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นลุงหมายถึงว่าสิ่งของน่ะลุงอยากจะได้อะไร
1: อ๋อเป็นของใจนี่กะลุงเคยได้รถแมคโครสักคันเอาไว้รับจ้างเปิดขุดดินรถดำเห็นทั้งสองคันเอาไว้ใส่ดินไปขาย
0: แล้วอะไรอีกครับลุง
1: ขอได้อีกนี่อันลุงขอรถ BMW แห่งสักคันเอาไว้ให้ป้าครับไปส่งข้อตอนให้ลุง
0: มีอะไรอีกไหมที่คุณลุงอยากจะได้อ่ะ
1: โอ้ยพอแล้วเต้าอี้ก็จัดเก่งอกเก่งใจคุณไต่ไก่แล้วครับ
0: ท่านผู้ชมครับรายการฝันที่เป็นจริงเล็งเห็นความงกของคุณลุงทางรายการพวกเราจึงขอมอบจอบเสียมและปุ้งกี่ให้กับคุณลุงรับไปเลยครับลุง
1: ข้ออันยังใดอ่ะขอรถแมคโครก็ไม่ได้ขอบกขอรถดำซ้ำอะไรสะเปาะบ้านลุงมีปลาเลอะปลาเต๋อจะเอาไปยังหยังโอ้ยถ้าจะมาพิจงานอย่างแล้วก็หา
0: และสิ่งสุดท้ายที่ลุงขอมาคือรถ BM X1 คันรับไปเลยครับลุง
1: เออนั่นเตอะขอรถเก่ง BM ป้ายแดงรับมาได้รถถีบหน่อยหูอีบ่มาคือเสียการรถดูนี่นี่ละเนาะเปิ้นว่าโลภมากลาภจังหายสมน้ำหน้าตัวเก่าเสือกฝันจนเกินความจริง

0: โอ้ก็คนมาว่างอ่ะมาเจอได้อยู่บ่ได้ลูก
1: ก็ที่แง่ยังท่านน่ะ
0: ก็ยืนหายใจอยู่เนี่ยบ่หันกะ
1: หู้ยยังอีล่ําเหลือมากคอตายเนี่ยบะ
0: เออเฮากลัวหายใจบ่ออก
1: อีก็ไปกินแง่ตายเนี่ยไป
0: มันบ่ลํากาย
1: ังอีก็ไปจ้างเปิ้นมาฆ่าตัวเก่าคิงเนี่ยบะ
0: เออถ้าเปิ้นยับได้นะโดนข้อหาหนักเหลือคนฆ่าก่อนเน้อ
1: เออเอ้ยบ่ห่าอาจารย์ลุงลัง

0: ก็ฮือมาจันไปพอพุ่นละลุ
1: เออมันไปที่ไหนนอนแจ่เน่าแจ่ตายพุ่นกะล่างฮะเหร
0: ออ๋อมาจันมาปันตายลุกลุกไปห้องงัวห้องรถ
2: ห้องอันยังหันถึงวันพวกกายล่ะ
0: โอ้ไอ้นี่ก็มันไปกินทัวเพิ่นเนี่ย
2: ก็ของมันมักอ่ะ
0: เออมาห้าปักมาจันลุงลัง

อนนี้ก็ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วขอกราบเรียนเชิญคุณนายอัมพรเป่าเทียนดับไฟตัดเค้กฉลองวันเกิดด้วยขอเชิญครับผม

0: ลีแต่ว่าพี่ไปงานวันเกิดคุณนายอัมพรที่โรงแรมนะม่วนม่วนพี่อย่างมาค่อยจัดอย่างเปิ้นสกรรมเหรอ
1: ก็เฮาก็จัดได้เหรอพี่น้อยเปิ้นจัดได้เฮาก็จัดได้นะกะจะไปเดือดร้อนมันหยัง
2: โอ้จะไปเฮียนเปิ้นเปิ้นรวยแล้วเปิ้นจะจัดอย่างใดก็ได้ตัวเก้านี่ก็ขายกล้วยทอดขนแขนปอหินจะไปเฮียนเปิ้นจะไปเนี่ย
0: โอ้ลุงโมมาดูดูเขาหยังเฮาจัดเฮาบ่ได้เอาเงินลุงโมมาจัดหรออันนี้มันเรื่องของคนหนุ่มคนเฒ่าบักเกียวจะไปปาก

0: บอปอไปเอามาแถมวันหกพี่น้อยจะไปใจมันเกิดพี่น้อยเหย่างกินเต็มตี้ตามสบายหมู่เฮา
1: ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ
2: อีกน้อยอีกน้อย
3: ออกไม่ได
2: ้เบาๆมันเดือดน้ำเดียวไปเดียวที่บ้านเมืองถูกหาคนเดียวกัน
3: ได้เงิน
0: จะไปปากผมโมเฮาห้องบ้านเฮาเฮาไม่ได้ไปห้องบ้านผมโมรู
3: ้รู้จะรับก็รับบ่ได้อะ

0: ขอยืมสตางค์ลุงโมซะ500เหรอ
1: จะเอาไปเนี่ยอย่างแค่กลาง500
0: จะเอาไปเป็นทุนขายกล้วยทอดนะลุง
1: แล้วทุนขายกล้วยทอดเก่าของมึงไว้ไหน
0: เฮาเอาไปซื้อเหล้าฉลองมันเกิดว่าเสี่ยงเป็นหยังล่ะ
1: เนี่ยลุงสอนบ่ฟังหาว่าบ่ใช่เรื่องของคนเฒ่าเงินบ่มีแล้วก็มาถามยืมของคนเฒ่าบ่เก่า
0: เฮาผิดไปแล้วลุงกำนี้เฮาตึงมาจัดกันซ้ำแล้วนะฉลองมันเกิดนี่นะ
1: เนี่ยกำบอลานเป็นว่าหันจ้างขี้จะไปขี้ตัวจ้างตัวบ่ฮู้ตัวขายกล้วยทอดขนแข็งบ่หินเอออีน้อยกล้วยทอด

0: น้องน้องให้ขอซื้อยาถ่ายสักกล่องเหรอ
1: โหไอ้ร้านนี้บ่ใช่ร้านขายยาเหรอเจ้า
0: ก็ฮั่นเหรอน้อง
1: นายเจ้าอันใดเจ้า
0: ฮะฮะกล่องกล่องสีแดงๆฮะน่ะ
1: อ๋ออันนั้นบ่ใช่ยาถ่ายเหรอเจ้า
0: โหก็อะหยังเหร
1: อน้ำยาสระผมเหรอเจ้า
0: ฮึปอเด้อหมอยบ่ต้องมาเถียงไอ้วันนั้นไอ้ก็เคยซื้อไปกินแล้วนะ
1: โหไอ้เป็นจะได้ของเจ้า
0: ฝนสดลงดีสน
2: านท่านกำลังรับฟัง CR77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

đôi.

0: เสื้อปอกมึงปาดจะกิ่งลำไยอันน่ะเมื่อก่อนมันบัดตายมันไม่ใส่น้ำลำไยกับอีแม่แม่อันเสื้อปอกมึงแล้วแม่งมแม่งมโอ้ยน้อ
1: โอ้ย
0: แม่
1: อีแม่ก็จะไปคืดนักกาคำเดียวจะบัดสะใบเห็นแล้วนะปิ๊กไปนอนพักผ่อนที่บ้านก่อนเถอะคำเดียวไอ้เอ็กก็เลิกงานเลิกงานมาแล้วป่ะ

0: ันเรียบแล้วโอ้ยโอ้ย
1: อีแม่อีแม่ให้อะยังแทมมอพ่อลูกให้สะอึกสะอื้นก้อยไปอีแม่ให้รับก็รับเดี๋ยวแกจะไปให้เจ้าใจบดีนะ
0: เออมึงว่าแหวนนั่นเนาะพ่อมึงซื้อแม่มึงแม่หันแหวนแล้วแม่งอม
2: แม่เป็นอย่างปี้แม่แม่ให้อย่างล้ำเหลือ
0: พ่อแหวนพ่อมึงเนี่ยพ่อมึงซื้อแหวนแม่มึงตอนจีบกันใหม่ๆแม่หันแหวนพ่อมึงแล้วแม่งอมเฮ้ยแม่งอมเฮ้ย

0: แม่เป็นได้พ้องปี
1: ้ถ้าจะรับละกะเอออีกเนี่ยอีแม่มันเดือดง่อมนะปี่ว่าเฮาเซาะผัวใหม่ให้แม่สักคนบ่ตื้อจะได้หายง่อมหายเหงาพ้องอีบ่ฮู้
0: อีปี่เขาว่าไปเลยแค่หานแวนของอีป้อเมื่อซื้อขึ้นมาเป็นสาวอ่ะห้อยน้ำตาบ่จะเป็นสายเลือดอ่ะจะมาอู้เรื่องแฟนใหม่ผัวใหม่เพิ่นมาเอาเพิ่นเฒ่าเพิ่นแก่ละเพิ่นบ่คือจะอ่าน
2: อีพ้องกูขอตบปากบ่อีคือแม่มึงกำลอเป็นลูกเป็นเต้าบ่ฮู้จักใจกูถึงว่ากูง่อ

บางคนตายละจองนักมันซ้ำมาตายนักไงนักนามาสงสัยจะไปว่าไอ้เขาเก่งไอ้จะขอมาแย่งเรื่องศาสนาเรื่องคนที่หมอละนาเขาว่าเพิ่งสัมมาสัมพุทธเจ้าไอ้ละก็ยังบ่เข้าใจ

下雨伞。

จะโดนบักออกบ่ได้ที่ไหนไหนไอ้นกจะขอซักถามคนรักซักคือหันใจศาสนามันจะมาจากไหนไหม

ข้าเปลือกเอาไปไว้ในวิหารมันจะเป็นนางยังอาจารย์ฟองน้องเน่าหันข้าเอาก้าเข้าดอกนั้นนาไปไปวันตะไว้มาเติมมันนะพ่อย

ก็เป็นนะว่าเขาเมื่อมันน่าเป็นเปลือกเขาจะมาเลือกก็เปรียบมันว่าจะมีเขาบอกกูว่ามันจะเป็นได้บางตั้งในมันจะดำกำเจ้าเอาเข้าน้ำมาคั่วแล้วหน้ามันเป็นอย่างได้หาใครทำมาเจ้า

น้องไอ้กับบ้านเล่าให้ฟังอาจารย์ที่เปิ้นเป็นตังอันนี้ยังมีความหมายบอกว่าข้าหันมานักอามันหลายยังว่ามีความหมายอาจารย์เวตาลอย่างนี้

อย่างกักก็จะฟ้องนั่นเล่าบักองวันศีลมันก็กำขวดเล่าปู่เท่าก็เอาเขาวัดหน้าบ้าน

0: ึงคนเงาสอนตึงเจ้าเมืองฟางสอนตึงเจ้าเมืองเป้าสอนตึงคนเท่าและสัตว์หน้าทอง
1: เมื่อทำมาการนี่เป็นว่าเป็นคนสอนนะทำการสอน
2: เป็นละน้อง

0: หมู่เฮาผู้ปินแม่กูคุณเฮาจะปล่อยหือไอ้กลุ่มโหกบฏล้อมโตกันเฮิมก้ามต่อไปบัดใดเฮาต้องใจแผนสลายการซุ่มนุ่มหือไวที่สุดโดยแผนเด็ดคือเอาของที่มันหมักมันสอบไปรอมัน
1: พ่อแม่พี่น้องเอ้ย
2: เอ้ย
1: เราได้ข่าวมาว่าไอ้กลุ่มเมียทรราชเนี่ยจะใช้แผนจู่โจมเพื่อสลายการประชุมของเราเราต้องใจแข็งพ่อแม่พี่น้องเอ้ย
2: เอ้ย
1: กลัวหรือไม่กลัว
2: ไม่กลัว
1: สู้ไม่สู
2: ้สู้
1: เฮ้ยเฮ้ยมันเอาส้มมาขามคว้างเข้ามา
2: ส้มมาขามมาได้บักกลัวเฮาทนได
3: ้ไอ้แก้วแมวเราขาวไม่หนีเนื้อไอส้มบะขามมีตีอายเบา
2: หรือจ้ะ
3: เหล่าขาวมีตีน้องเพชรมาหาน้องขาใจไว้วอยมาเพะมาเพะขาใจไว้วอยนะอาย
1: โอ้แม่พี่น้องผู้เป็นผัวเราจะต้องอดทนเพื่อศักดิ์ศรีใช่ไม่ใช่
2: ไม่ใช่
1: เราจะต้องสู้สู้ไม่สู
2: ้ไม่สู้
1: สู้ไม่สู
2: ้ไม่สู้หัวอกลูกปวดใจอย่างเฮาเราคือดวงตาภรรยาคือดวงใจบัดต้องห่วงเรื่องศักดิ์ศรีถ้าได้กินเหล้าดีๆจะเป็นขี้ข้าเมียก่อนยอมนะเจ้า
1: บักแก้วแมว

0: องขอตั้งชื่อหื้อใหม่เถอะครับก้าขายอันใดก็บ่ล่ำบ่รวยชื่อก็มันเป็นกาลกินีก็ครับ
1: เออแล้วถึงวันนี้ทำมาหากินอะหยังเนี่ยฮะ
0: ขายก๋วยเตี๋ยวน้ำนิ่งครับ
1: ก๋วยเตี๋ยวน้ำนิ่งมันเป็นยังไงเพื่อนมีกับน้ำข้นน้ำใสอันกะ
0: น้ำนิ่งนะโอ้ยน้ำมันตึงบาดเดือดนะไข่ตึงมาซื้อน้ำนิ่มผิวอาจารย์ตั้งชื่อมาให้หน่อยเถอะ
1: เออถึงวันนี้ชื่ออะหยังเนี่ยฮะ
0: ชื่อต้อยครับ
1: ต้อยต่อเต่า
0: ครับ
1: เป็นกาลกินีรู้นี
0: ่ฮะ
1: ต้อยนี่มันต่ำต้อยต้อยติ่งต่อแตะติดตีนต่อแตะเอาชื่อนี้ดีกว่าดีแน่เลยอะ
0: ชื่ออย่างข้าพเจ้าขอให้มันมีต่อเต่าด้วยนะครับอาจารย
1: ์เออเอาชื่อตักตวงดีกว่าตักแล้วก็เอามาตวงตวงแล้วมันจะเต็มตุ่มเต็มไหบ่มื่นมันก็ติงรวยล่ะนี
0: ่ชื่อตักตวงบ่ใจต่ำต้อยขอบคุณครับอาจารย
1: ์เออโชคดีนึ่ง
0: ครับ

0: ู่ต้อยมากินเหล้าแถมแล้ว
1: เอ๊จะไปห้องชื่อเก่านะชื่อใหม่นี่ยังมาห้องชื่อตักตวงเพื่อเปลี่ยนใหม่แล้วนะ
0: เออตักตวงกะการบ้านอะยังมาเนี่ยสักยังได้การนั่งตวงเหล้ากำตองกำตองชื่อปวดตวงตองนะกัน
1: เอ๊จะไปอ้วนนะมันเครียดนะดังวันเนี่ยเงินบาทก็ลอยตัวนี่ถ้าน้องมาชอบชื่อนี้ให้ไปเปลี่ยนให้ใหม่ก็ได้ที่อาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: โอ้มานี่มานี่มาล้างถ้วยก๋วยเตี๋ยวก่อน
1: แม่กาแม่กาขอเล่าแฮมตองเหรอ
0: โวยโวยแหละโวยโวย
1: แต่ไปแล้วไปแล้ว

0: าจารย์ครับอาจารย์อยู่กับครับ
1: เออมีอย่างแฮมมอนอ่ะฮะ
0: โอ้มีปัญหาแฮมล่ะครับ
1: มีปัญหาอย่างแฮมมอนหึ
0: กับเรื่องชื่อเนี่ยครับ
1: มันเป็นได
0: เมียผมมันชอบนะชื่อตักตวงเนี่ย มันบอกว่ามันตวงกันเล่านะครับขอเปลี่ยนใหม่ได้ก็ครับ
1: โปเอาอย่างใดก็บ่เตื้อนี่ฮะเอาชื่อนี้ออกชื่อดำรง
0: อ๋อดำรงก็ครับ
1: บ่ใจดำรงดำรงพอฮัลโหลกินเหล้าดีลูกหน้าตาดำกำเศร้าดำลงดำลงฮะถ้าจะเป็นเอ็ดแล้วบ่ฮู้เนี่ย
0: อาจารย์แปลว่าอันก็เอาดำลงดีกว่าถ้าอันดำลงนี่มาเอาได้นะ
1: ดำลงน่ะดีที่สุดละ
0: อย่างอันเนี่ยหมอ

0: คุณมากนะครับสำหรับแฟนทุกคนที่ให้กำลังใจเทปทั้ง2ชุดของผมนะครับชุดที่3นี้ก็คงจะรับแรงใจไปอีกนะครับขอบคุณมากนะครับ
1: พี่แอดพี่แอด
0: ไม่ใช่แอดหรอวิทูลใจพรหมยา

0: บ้านนี้เมืองนี้เนาะฮึจิกปิกไหนกับปอจอวอไหนกับควักแจ้ฮึ
1: จมมายังล่ำเหลือลุง
0: จมหยังประกันรถโดนรถเดินเนี่ยกะ
1: บัตรประกันบัตรได้นะลุงเปิ้นประกาศเป็นกฎหมายแล้วนะรถกันได้บัตรประกันเนี่ยเปิ้นตึงบัตรต่อภาษีฮื้อนะลุงมันดีนะลุงประกันเฮ็ดเต้าลุง
0: มันจะดีอย่างใด
1: ดีกะลุงมันคุ้มครองคนทั่วทั้งประเทศขนาดนอนอยู่ในบ้านนะลุงรถมาโจรต่อมยังได้ก้ารักษาพยาบาลฟรีอ่ะลุง
0: บ้าหัวบ้าหัวลุงบอกประกันคนอย่างลุงนี่มันมือเก่า
1: เออลุงมันมือเก่าแต่ลุงเมาบ่อย
0: เมาบ่อยลุงก็บอกให้โจรไผ่ตายก็เชื่อลุง
1: โอ้แล้วแต่ว่ายังโจรหัว
0: อันนั้นมันหัวลุงมาไปแม่นคนเมื่อใดหวานหน
1: อเนี่ยพูดถึงว่าคนลึกหลวง

0: โอ้ไอรักเมืองไทยมาก
1: ๆอยู่ฮักเมืองไทยตรงไหน
0: รักนิสัยคนไทยเพราะเป็นคนมักง่ายง่าย
1: ง่ายอย่างไรอ่ะ
0: อยู่ง่ายๆกินง่ายๆแล้วก็ทิ้งง่ายๆกินตรงไหนทิ้งมันตรงนั้น
1: แล้วก็เครื่องดื่มเราอยู่ชอบอย่างไรล่ะ
0: ไว้ชอบเหล้าไทยกินแล้วเมาอย่างไทยเมาตรงไหนนอนมันตรงนั้น
1: และอาหารการกินอยู่ชอบอะไรอย่างพ้อง
0: โอ้ไอชอบอาหารไทยก๋วยเตี๋ยวผัดไทยกะทิแตงไทยถ้าเป็นไปได้ไออยากจะกินเมืองไทย
1: อ๋อก่อนที่จะกินเมืองไทยกินอันนี้ก่อนบอก
0: อะไร
1: ยำลูกกุยไทยอ
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ยา no
1: ปูนี่มันเป็นฝรั่งเขาว่าคนจีนกันแน่เนี่ย
0: โอ้เป็นแขก

น้องน้องครับน้องให้อย่างกะครับก็ว่าพ่อแม่น้องไล่ออกจากบ้านกะก็ว่าน้องมีปัญหากับแฟนกะครับเอ๊ไอ้ถามน้องอย่ามาตอบไอ้ฮะว่าน้องหิวข้าวกะครับไปชอบอย่างกินกันบ่มีเรื่องอย่างแล้วเขาค่อยอู้กับทีหลังเนาะบางทีไอ้อาจจะแก้ปัญหาให้น้องได้

0: เอ๋น้องก๋วยเตี๋ยวก็กินแล้วอ่ะน้องให้อย่างคะก็น้องกินไปเองคะไปเองก็สร้างแหละเอ๋ดักหมกคนมันพอกับพุ่นลึกๆอ่ะนี่พุ่นนะรักโอ้แต่น้องเก็บตังค์ครับ
1: 35 บาทเจ้า
0: ไปนั่งรถแอลกันดีกว่าป่ะ
1: น้องอย่ามาให้แค่5 บาทเหลือ

0: น้องน้องบัดถ้าให้อ่ะน้องเรื่องที่ไอ้ทําลงไปนะไอ้เป็นลูกผู้ชายไอ้จะรับผิดชอบเองน้องเอ๊ะไอ้ถามแต่นะวันนี้วันค่ําอ่ะได้ก็ให้อ่ะไอ้ลงบัดดีแล้วเนาะเป็นยังก็อู้มาแหละ
1: แต่แม่ต้องไปหาหม
0: อเอออู้อีพ่องกะจะได้รู้เรื่องกันน่ะ
1: หมอบอกว่า
0: หมอบอกว่าเป็นยัง
1: หมอบอกว่าน้องเป็นเอด
0: ฮะอันไอ้ก็ติดเอดแล้วกันแน่คนถึงว่ากันว่าคนที่ติดเชื้อเอดผู้ชายแต่ก่อนไม่ยิง
1: ไอ้จะไม่ให้มันต้องเสียใจไอ้ไหนๆมันก็เป็นไปแล้ว
0: ไม่เอาเอาอย่ามาตายเพราะความมักง่ายของเขาเนี่ยรู้แน่เอ้ยน้อ

0: สู่วันนี้วันเกิดสู่ยากะข้าเตรียมอาหารที่สู่ซอบเพื่อเรียบร้อยแล้วลาบมีดีใส่ควรในแวด
1: นี
0: ่โอ้ยตั้งแต่สู่ได้เป็นป้อหลวงมาเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวห่วมกับสกรรมเตื
1: ้อนี่นี่นี่สู่มันย่ำจริงๆอันยังป้อบ่มีเล่าร้องคอพงกับสู
0: ่โอ้กินเตอร์กินเตอร์สู่เฮยกำเดียวจะฮื้อหล่าอ่อนไปซื้อเหล้ามาฮื้อแถมเนื
2: ้อข้าเจ้าถือว่าย่ำมันย่ำนะป้อหลวง
0: อันยังอันยังคำเดียวก่อนคำเดียวก่อนซูนี่สา
2: จะถือว่ายอมเนอะ
0: บานยอมอันยังเฮ้อซูนี่สา
2: เขาจะมาแจ้งความป้าหลวงไม่ไหน
0: แจ้งความเรื่องอันยังเฮ้อซูนี่สา
2: เขาย่ำก้อนเจ้าอ่ะ
0: โอ้ยเขาย่ำก้อนกาสูเฮ้ยสูเฮ้ยมาหาลูกบ้านเว้ยเหรอมาหาลูกบ้านเว้ย
3: ป้าหลวงอิน

0: ยเป็นป้อหลวงนี่ป้อหนึ่งว่าเหมือนส้วมมีหน้าบ้านใครมีเรื่องมีราวอันยังก็มาเดือดร้อนอย่างเข้าบ้านป้อหลวงนี่อันยังอีซะ
1: ป้อหลวงเจ้าถึงมายอมเนอะมันหวามก้นเจ้านะ
0: ไ
1: ผไอ้พัดถึงเจ้ามูมันน่ะกะ
0: นั่นเฮาไปเหี้ย
1: ยังได้ก็สตางค์ข้าเจ้าตกข้าเจ้าก็ก้มเก็บสตางค์มันหวามก้นเจ้าเจ้าด่ามันปลายบ่ป้อมันตีนสั่งก้อนเจ้าแถมก็ตึงมายอมเนอะ
0: บัดเดียวมันมีไ
1: หนจัดการเนอะมีที่ร้านอาหารฮะกะ
0: อ๋อไอ้พัดอีกอะ
1: ยังบ่ต้องอั้นนะป้อหลวงมันยังคุยโวหาว่าป้อหลวงกับมันน่ะเป็นเสี้ยวเดียวกันแห่ตวยบ่มีทางที่จะยับมันได้
0: พัดพัดบังอาจป้อหลวงนี่ตรงฉินเนาะเอาไล่สามอยู่นี
1: ่จัดการให้เจ้า
0: คําเดียวจะบ่คือเขาไปฮอกตัวมันมาผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกอ้าวมึงอยู่นี่นะ
1: เจ้า
0: จะกินข้าวลำๆเนาะ

0: ายุเพื่อนฮะมาเดี๋ยวนี้เพื่อนจะต้องช่วยเหลือฉันแล้วเนาะ
1: สบายกับเพื่อน
0: มาเดี๋ยวนี้นะอีจ่ามันมาแจ้งความปู่หลวงปู่แล้วข้าคิดว่าถ้าว่าเที่ยวเป็นพญานาคานะความผิดของข้าคงจะบ่มีเพื่อนต้องเป็นพญานาคานะ
1: สบายของมันเล่าเติงแต่พ่อ
0: มามีปัญหาร
1: ับรองเป็นรับรองจะเป็นพญานาคเต็มที
0: ่เดี๋ยวจะเฮือกเกิงขวดก่อนถ้าเรื่องเรามาจบที่จะเฮือกเต็มควรเอาก่อนเที่ยว
1: สบาย
0: ดีมาก
2: ปู่หลวงอิน

0: นายพัดบัดเดี๋ยวนี้นางสามาแจ้งความว่าเฮาไปหวามก้นเปิ้นเป็นความจริงหรือเปล่าอู้ความจริงมา
1: คือว่าบ่เป็นความจริงครับผมมีพยานคือเพี้ยนของผมคือนายชุกชุกอู้ไปเลยชุก
0: ฮะนายชุกเฮาเป็นพยานให้นายพัดครับ
1: ครับ
0: คือเฮาอู้ความจริงมานะถ้าอู้ความเท็จเฮาจะติดคอกฐานเป็นพยานเท็จว่าใหญ
1: ่อันคือความจริงเพื่อนนายพัดผมนี่นะครับมันก็ได้หวามเพื่อนแท้ข้าพหลวง
0: โ
1: อ้อายุเพื่อนะไหนว่าคิดจะเป็นวิญญาณนะและเรื่องอย่าคิดต้องไปเป็นใจยะ
2: ก่อนพระหลวงของโมกตาใช่อ่ะขอกอย่าไปจะมากลัว
1: โอ้ยอีกก็ตีกันครับมา
0: โอ้ยยังนี่มาตีกันบนบ้านพระหลวงนี่ฮะชูยาวยังไงชูมาดับมาถือฮะก
3: ็สู้ได้ได้ไปทำไปเหลือเนี่ยของกิน
0: ข้
3: าเนี่ยว่าข้าวันเนี่ยหื้อเรียบร้อยแล้วแล้วนี่อย่างบักกินเอาถ้วยมาคว้างอย่างเงี้ยฮะในเมื่อเอาถ้วยมาคว้างก็ดีละ
1: อัลลาฮ์อัลลาฮ์หัวปู่หลวงแตกแล้วหัวปู่หลวงแตกแล้ว
3: อัลล
1: า
3: ฮ์
1: อ
3: ั
1: ลลาฮ์อัลลาฮ์ไอ้ยังแต่บอก
3: บอกว่าความแล้วกะ
1: โอ้บอกว่าความบอกเกิมอย่างแล้วหัวปู่หลวงแตก
3: ก็โดนหวามฟี
1: นะมึงยังดีกะโดนหวามก้นปู่หลวงนี่กันนี่หัวแตกหิบกี่เข็มบ่ฮู้
4: เอาแล้วเหตุเกิด22เนาะ

0: ตึงตึงกี่โมงกี่ยามเลี้ยวลื่นี่ขี้เกียจหลังยาวทำงานเร็วมาก
1: ครับผมจะทำงานมวยอย่างนี้ครับ
0: พรุ่งนี้ลื่อไม่ต้องมาทำงานเลย
1: แล้วมันฮือมากกว่าครับ
0: ไอ้ยาลื่นี่ผูกไม่ลู่เรื่องเอาอย่างนี้เลือกกลางนาถ้าอยากจะทำงานต่อไปให้ขายันกว่านี้ออกรถได้เลี้ยว
1: เท่าแก่ครับวันนี้ผมขอพักสักวันได้ก่อนครับผมง่วงนอนครับ
0: ไอ้ไหลกลางว่าจ้างลื้อมาทางงานไม่ได้จ้างให้ลื้อมาง่วงถ้าลื้อง่วงน่ะให้ไปง่วงที่บ้างที่นี่คือที่ทำงาน
1: ครับ

0: ไอ้ยาลือขับลกช้าเป็นเต่าเป็นหอยอย่างนี้นะว่าก็แย่น่ะสิขากดุงกลางข้าหมดเหยียบหมดไม่ไปเลยสิ
1: ผมง่วงนอนครับเท่าแก
0: อะไรก็ง่วงนอนห่วงนอนอัดดื้อกินยานี่นะมันจะไล่ไม่ง่วงนอน
1: ผมมากินนะครับเพิ่นบอกว่าคนกินตายคนขายติดคุกนะครับ
0: อ้าวก็ลื้อง่วงนอนนี่นะถ้าลื้อไปไม่ไล่ของวะอยู่บนรถตั้งหมื่นตั้งแสนทรงไม่ทันวะก็เจ๊งน่ะสินะเอาไป2เม็ก2เม็ก
1: เออผมคือ
0: บ่เอานะเอานะกินๆๆๆๆ
1: ครับเท่าแกครับกินก็กินครับ
0: ยังงั้นสิน่ะลือเหยียบลกไม่ถึงร้อยเมียน้อยอ้วตั้ง5-6 โคงก็อกตายนะสิเนี่ย

0: ันนี้งานแต่งงานแม่นก็เจ้า
1: โอ้ยยาน้ำเหลือเจ้าแม่แล้วล่ะเจ้าเจินเจ้าขึ้นนั่งทางในเจ้าคุณไปแขกฝ่ายเจ้าสาวก็ว่าฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้า
0: ทุเล่เพิ่นมาใจแขกเด้อเจ้า
1: เออคุณมาใจแขกแล้วคุณเป็นไผเจ้าก
0: ระเทยเจ้า
1: เออ

0: ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับบัดนี้ถึงเวลาที่ท่านจะได้รับประทานอาหารแล้ว
1: คุยได้ยอกกันเนี่ย
0: ขอเชิญท่านสุภาพสตรีก่อนนะครับและตามด้วยท่านสุภาพบุรุษเชิญตามอัธยาศัยครับ
2: ก็ไปก่อน
0: นะอ้าวแล้วโต๊ะนั้นล่ะครับ
1: ขอสักขอสักขอสักเจ้า
0: ทำไมหรือครับ
1: เจิญก็สุภาพบุรุษเจิญก็สุภาพสตรีฮะและกันเฮยนี่มันเป็นอย่างไรมันมีหัวใจกะกะสุดเจ้าเพื่อนมาส่องปันป่ายคองควันกะเกียมมาละแต่บะเฮือเตี้ยหายมาได้กินข้าวกินป่ายกะกูก้ายมางานนี้กูก้ายเนาะบ้านนี่แถมลูกหายกินอย่างน้อยบะเบิ้ลบังเบิ
3: ้ลไรอยู่ข้าวอะแต่ลูก
1: เละ
3: เละไม่ไหวก็ไอ้ยัง
1: พอหันนะยำเส้นร้อนย้อยกังเป็นเส้นเป็นสายเอาดอกพองามเขี้ยวมีก็พักกับปืนเฮ้ยกูกินมาลงแล้วกูอย่างง่ายโตเลยเฮ้ย

0: ูถึงว่าละกูเบื่องานอย่างงี้กูถึงมาค่อยมาอีเฮ้ย
1: มันเป็นได
0: อันงานเลี้ยงแบบคาเฟ่นี่นะ
1: ฮะเออฝนห้องแบบบุฟเฟ่อย่างตัว
0: เออจะบุฟเฟ่บุฟเฟ่ฉันก็จ้างเตอกินก็น้ำวบวบวบข้าวก็ไม่ได้กินสักเตื้อไอ้กูละเบื่อไอ้กูขยี้วไอ้อันนี้ห้องน้ำก็ใหญ่อันนั้นก็ห้องน้ำไม่หญิงไอ้ห้องน้ำกระเทยสูงจึงแบบแบ่งกันก็ว่าอย่างใดนี่ไอ้กูจะเอาเนี่ยนี่ดีกูใส่เกือบส้นสูงมาอีเฮ้ยไ
1: อ้โอ๊ะอย่างไรเนี่ย
0: กระเถน
1: ทำไมเยี่ยวอย่างอ่างล้างหน้านี่เนี่ยก็ห้องน้ำมีอย่างมาเข้าเนี่ยแล้วก็เยี่ยวเหม็นอย่างเยี่ยวงัวเยี่ยวควายอ่ะ
0: จะไปมาปากมากนี่เนี่ยเยี่ยวใครจะเหมือนน้ำอบน้ำหอมเจ้า
1: เขาจะมาเยี่ยวที่อื่น
0: นั่นก็ห้องน้ำพ่อใจนี่ก็ห้องน้ำแม่หญิงห้องน้ำกระเทยสุดจึงแบ่งห้องกับบ้านอย่างไรมาต้องมาไล่เนี่ยรับประดายรับประดาย
1: นี่มันกระเทยก็ว่ากระทิ้งก็ว่ากระโถนชกกระปก
0: อ๋อจะไปมาปากบัดดีนี่เนี่ยขนาดซอหอกูกระไตกิ้วแตกมาแล้วนะ
1: เอาตรงนี้ก็

0: วันนี้ไปดูหนังกันบ
1: ่เออไปดูหนังก็ดีเหมือนกันเนาะเฮาดูหนังจีนเนาะน้องเนาะมันบู๊ดีนะ
0: อืมบ่เอาอ่ะน้องให้ดูหนังไทยอ
1: ่
0: ะ
1: มาดูก็มาดูหนังไทยกับหนังไทยหนังจีนมันค่อยโม้ลงไปเนาะน้องเนาะ
0: เจ้า
1: เออเนี่ยถ้าดูหนังเสร็จแล้วนะเฮาซื้ออย่างมาทํากับข้าวกินกันล้ําๆ2คนเฮาเนาะ
0: บ่เอาบ่เอาอ่ะเอาเฮาไปกินในห้างดีกว่ามันเย็นดีตุ้ยนะ
1: เจ้าอ่าในห้างกับในห้างเนาะเป็นการได้มาทําที่บ้านแต่เปลี่ยนบรรยากาศเทียบห้องโรแมนติกดีเนาะน้องเนาะ
0: เจ้า

0: น้องน้อง
1: เจ้าไอ
0: ้น้องมาพ่อปู่เนี่ยตัวใหญ่ใหญ่กว่า
1: ไหนปู่
0: ฮั่นน้อง
1: ฮั่นอ่ะป่าพะยา
0: อันนี้ป่ากันแหละ
1: ป่าแต่แต่ไอ
0: ้อ๋อป่ากับป่าเนาะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: โอ้นะนกอย่างอยู่ในกรงฮะงามงามกว่าน
1: กไหน
0: ฮั่นน้องฮะฮะฮะ
1: อ๋อไอ้มันเป็นจิ้นนกรออันนั้นเป็นห้องว่ากา
0: อ๋ออันนี้เป็นห้องกากะ
1: ต้องกากะ
0: อืมกากะกาเนาะ
1: อืมไอ้นี่น่าฮักนะเจือน้องเ
0: ต๋อโอ้ยพอลังสาดฮะงามงามเขาซื้อไปไว้กินสัก 2-3 กิโลบ่
1: เบิดใจเบิดใจเบิดใจลังซาด
0: อันยังอ่ะ
1: ลำไยใบยา
0: ลำไยแถมหม้ออ
1: ืมลำไย
0: โอ้ไอ้นี่อย่างบอกหูอย่างเห็นเลยตะเอออันยังก็จังมันจะซื้อไปไว้ฮะนะใส่ตู้เย็นไว้เพื่อน้องหิวตอนดึกจะได้เอาออกมากินกันเน
1: า
0: ะ
1: ตามใจแต่เจ้าไอ้

0: วันนี้ไปดูหนังบ
1: ่ปอปนไปยากาศกันหยับหยับจะไปดูหนังอี
0: บ่ใจบ่ใจอันน้องจะไปจะไปห้างสรรพสินค้าไปซื้อของแฮนน้อยเอีย
1: ก็แฮนพี่คำไอ้ถาก็มีหน้าบ้านเนี่ยยังบ่ซื้อนี่ฮะ
0: อ๋อก็ได้อ
1: ๋
0: ออันเดี๋ยววันนี้เฮาไปซอกกินอย่างล้ำล้ำสักคำนะไอ้นอกกินตั้งนอกเอีย
1: ก็แกงผักละมั่งไงมีฮั่นยังบ่กินฮะ
0: แกงผักกาดอย่าไอ
1: แกงผักละ
0: แกงผักกาด
1: ผักละ
0: ก่อนน้องเป็นคนแกงผักกาดน่าจะว่าแกงผักละได้อย่างใดอะ
1: เฮ้ยความสุขเว้ย
0: โฮอีเอาไปกินข้าวตะกันป่ะอันน
1: ี้เฮ้ยกินเถอะมายัก
0: โฮที่ตะกอนยังบอกโอ้ยยังอีจีนกก็เป็นนกจีกาก็เป็นกาบัดเดียวจวนกินข้าวก็บ่กินบัดที่ตะกอนเนี่ยกินข้าวตะกันตึงคาบเจ้าคาบแรงบัดเดียวข้าวมันแข็งแกงมันจืดแล้วกันเนาะอ้อบ่ต้องกินก่อนบ่ต้องกิน
1: น้อน้ออย่าตาโชดดีกะ

ัดมวยอันเป็นที่รักยิ่งมวยคู่ต่อไปนี้เป็นการชิงแชมป์มวยสากลรุ่น102ปอนด์ครึ่งซึ่งชกกันระหว่างล่องแล่งลูกเลิงปอยพบกับมดตะนอยลูกลุงลังล่องแล่งอยู่ฝ่ายแดงส่วนมดตะนอยอยู่ฝ่ายน้ำเงินเห็นว่ามวยคู่นี้เป็นมวยคู่เอกของรายการจึงขอเชิญผู้สนับสนุนรายการมอบรางวัลให้แก่นักมวยฝ่ายแดงมีดังต่อไปนี้ขอเชิญเจ้าของบริษัทยาแก้ปวดกามุยแง้มมอบสร้อยคอทองคำหนัก10บาทผู้จัดการโรงภาพยนตร์กุมมุมรามามอบทองคำหนัก3ขีดขอเชิญผู้จัดการเจ้าของหมู่บ้านวังเวงนิเวศถนนวุ่นวายมอบทีวีรุ่นไว้ทุกขาวดำ1เครื่องและที่จะขาดไม่ได้ขวัญใจของมวยแชมป์โลกทุกสถาบันเฮียบุญเลาะเจ้าของภัตตาคารเมาแล้วอ้วกมอบพวงมาลัยเงินสด50บาทต่อไปนี้ขอเชิญชมการชกมวยอย่างมันแน่นอนครับท่านเพราะนักมวยไฟแดงเป็นนักมวยบ้านเราและกรรมการก็คนบ้านเราคนดูก็คนบ้านเราทั้งนั้นยกที่หนึ่ง

0: ซ้ายมัตโนยแก๊บซ้ายต่อยขวาต่อยขวาเข้าไปข้างอย่างจังลงแรงล้มลงไป
1: 1 2 3 4 5 6 6แล้วก็7 7แล้วมันก็8 8แล้วก็9 9แล้วก็ลุกแหล่ลุกแหล
0: ่หมดยก
2: โอ้โหกรรมการรับเรียนน่ะยังมานับยันว่ายันหมดแล้ว
1: เหรอไอ้ละไอ้นี่เล่นขว้างกันลูกเนี่ยไอ้ละละละละ
2: ไอ้
1: ขอโทษครับกรรมการบังคับฉบายครับละละ
0: ฮัลโหลฮัลโหลใจเย็นๆครับใจเย็นๆขอความกรุณาอย่าเข้าใจผิดกรรมการชุดนี้ไม่มีลำเอียงครับและก็ขอความกรุณาอย่าเอาถุงน้ำแข็งขว้างขึ้นบนเวทีระวังจะโดนนักมวยฝ่ายแดง
2: โอ้ยังว่าบัลลังก์เอียงกันเนี่ย
0: มาชมมวยกันต่อไป

0: ซ้ายแยบซ้ายต่อยขวาต่อยขวาเข้าไปข้างอย่างจังมัตตดอยล้มลงไปกรรมการนับ
1: 1 2 4 5 9 10
2: กรรมการยังไม่รับมวยยังเหลือ
0: ก็เป็นอันว่านักมวยฝ่ายแดงของเราคือล่องแร่งลูกเลิงปล่อยเป็นฝ่ายชนะน็อกเอาท์ไปอย่างใสสะอาด

0: ูกแตนท่านจะไปไหนนะลูกพ่อหรอกะใส่กะเสื้อจันในตัวเดียวเหี่ยแต้ก๋อย
1: จะไปถ่ายสติกเกอร์ที่ในห้างกับเปื่อนนะแม่เสื้อที่ใส่เนี่ยก็ไม่ใช่เสื้อจันในอีแม่หัวโบราณมาตันสมัยแฟชั่นใหม่เป็นท้องสายเดียวนะแม
0: ่สายเดียวสายเดียวกำเดียวจะมาเหลือสักสายแล้วนะมึงมาเกยหันกะเปิ่นโดนข่มขืนตายนอนหงายหล่อนจ่อนฮะแต่งมาเสื้อสมัยใหม่นี่นี่เสื้อบะฮอยเสื้อคอกระเช้าเนี่ยหันก่อแม่มึงใส่มาจะเป็นสาว30ปีกระเป๋าก็มี10ก็มีนี่หันก่อมันยังบ่เอาอย่างน้องพลอยเปิ่นหันพอแล้วกะเปิ่นละอ่อนดีแอวเปิ่นก็บ่แอวกินกะนมอย่างเดียวแม่นก็ลูก
2: ใช่แล้วแม่วัยรุ่นยุคใหม่อ่ะดื่มนมหนองโพอกจะได้โตใส่ชุดชั้นในวาโก้โชอึ่มยะแม
0: ่อุ้ยเนาะไผก็ได้แต่เปิงเปิ่นว่าละอ่อนยุคใหม่ยุคผีซองตันหึ

0: ี้ลูกขออนุญาตนะแม
1: ่อย่างอีกะลูกฮู้จักขออนุญงอนุญาตจะไปไหนแถมละลูก
0: จะไปเยี่ยมเปื่อนที่โรงพยาบาลนะแม่มันตกตึก
1: ตายละละอ่อนบัดเดียวมันหยังมากึดสั่นโดดตึกตายกันยังอั้นฮะมันพอบ่กึดพ่อแม่เลี้ยงดูเสี่ยงเงินเสี่ยงทองมาเป็นเต่าใดเต่าดีมาตายกับขังดาราดขังนักร้องนี่ลูกเนี่ย
0: บ่ใช่ตกตึกแบบนั้นมันตกรองเท้าส้นตึกบ่ตายแล้วแม่แขนหักบ่ได้แม่หลีกล้อ

0: จมจะไปไหนแถมนะดูพ่อหรอแต่งผมตั้งไงใส่สีเขียวสีแดงพ่อเข้าพ่อเข้าอย่างจักกะหนังสือนางหามียังบ่ฮัดอ่านพ่องนะ
1: โฮ้ยมันบ่จําเป็นต้องอ่านนะแม่ดับนี้อยู่ที่หมอง
0: ดับนี้ดับไหนฮะดับไฟตาดับไฟส่องตางกะแบบนี้เปิ้นฮ้องดับอนาคตตัวเก่าป้าอ่านบ่ดูแล้วมันจะฮู้ได้อย่างใด
1: เอ้ยยุคนี้อ่ะยุคใหม่แม่ยุค2000เทคนิคใหม่เขาใช้ทางลัดออสโมซิสดูดซึมมา
0: อันหยังแถมซึมซิดๆนะ
1: ก็เอาหนังสือหนุนหัวนอนไงมันตึงไหลเข้าหมองหมด
0: ละอ่อนสมัยปี2000

0: หลวงอ๋อผมมาอย่างครับ
1: เป็นยายเปิ้นพัฒนาการวันสำคัญสำคัญยังบ่แม่ห่วมเปิ้นพ้อง
0: ผมมาครับผมจังคนเป็นบางคนครับ
1: จังพายบอกมารอ
0: ปู่ใจเท่าแล้วก็อวดรักตัวเก่าเอาตัวเก่าพ่อบ้านลูก
1: ไอ้แซมกับลุงใจมีอะหยังกันกะ
0: แน่นอน
1: ก็หลวงห้องมาถามแล้วก็อู้ทํานองเดียวกันเนี่ยความจริงตามความคิดของพ่อหลวงแล้วพ่อหลวงว่าลุงใจกับไอ้แซมถ้าเอาความลวกมาช่วยกันพัฒนาชุมชนบ้านของเฮารับรองบ้านของเฮาเจริญอันดับ1อีเตะปองดองกันเฮีย
0: บ่าดองผมมาดองสารปู่ใจนะภัยจะมักภัยจะดองอย่างได้ก็ตามใจเถอะเสือ2ตัวอยู่ทําเดียวกับมาได้พ่อหลวง
1: ไปอู้อย่างอ่านไอ้แซมไอ้แซมก็เป็นคนหนุ่มไฟแหงลุงใจก็คนมีความฮู้และประสบการณ์คนหนึ่ง
0: ละผมเมื่อเด้อพ่อหลวงเมื่อละ
1: จะไปละจะได้พ่อหลวงขอฝากไว้เพื่อเป็นข้อคิดก่อนแล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: ปะตังกองกีดสักเตือนแล้ว

0: ลุงใจลุงใจอยู่บ้านก่
1: ออยู่กะแม่หยัง
0: ผมมีเรื่องจะอู้ลุงใจน้อยเองนะ
1: จะอู้หยังอู้มาเลยกะ
0: ลุงใจไปอู้หูปู่หลวงฟังว่าบ่ชอบขี้หน้าผมอีกอ่ะ
1: ก็แล้วแต่มึงจะคิดเนาะแต่มึงก็เอาลุงไปอู้หูปู่หลวงฟังเหมือนกันแม่นก
0: ็แล้วแต่จะได้ยินมาผมได้ยินปู่หลวงว่าลุงใจเนี่ยล็อกบ่มีไผเจ้าไผเพียงเอาอย่างอี้บ่ถ้าล็อกแต่ไปแข่งล็อกกันบ่
1: บักคัดข้องบักคัดข้องแข่งที่ไหนเมื่อใดแข่งแบบใดว่ามาเลย
0: เมื่อแรงนี้บ่าย 4:00 นไปปากะตีต้าน้ำวังปูตา

0: ตกลงก
1: ็ไปก็ไปกะไม่ปัญหาหยังก็กระดูกคอเนี่ยเบอร์บะ
2: ห้ามเบี้ยวนะลุงใจ
1: เออแง่เออแง่ลุงไปแน่

0: ีครับป้าหลวง
1: สวัสดีครับลุงใจ
0: แล้วมึงจะลุงมาแข่งกันอย่างยังไดไอ้แฉม
2: เขามาแข่งกันดำน้ำเลยว่าผมจะลุงใจเนี่ยไผจะได้เมินกว่าไผแล้วก็ขอป้าหลวงมาจับเวลาให้ตัว
0: ก็ลุงมันเท่าละลูก
2: มาเกี่ยวกับเท่าคนเก่งมันต้องสู้ได้ก็ป้าหลวงอวดลุงใจว่าเก่งมันจะตายอย่างหรือว่าลุงใจแบบสู้บายไปก็ได้นะและต่อไปผมต้องมาทาบรัศมีกับผมแถมซ้ำ
1: ว่าได้ลุงใจตัดสินใจให้ดีก่อนนะ
0: ได้บัดได้ก็ลองดูนะกะป้าหลวง
2: ผมจะดำก่อนเลยเนอะป้าหลวงจับเวลาครับ
1: เอ้าผมจะจับเวลาแล้วเนอะ1 2 3อึ๊บโอ้เหมือนอะไรแต่ว่าได้ลุงใจจะสู้ได้ก่อนแน่
0: นะว่าอันนะ
1: โอ้ไอ้แซมดำน้ำได้เหมือนอะไรแต่จับเวลาได้ตั้ง5 นาที
2: ตอนแรกน่าจะขึ้นมาแล้วแต่พอดีป้อพญานาคเนี่ยเปิ้นจวนผมไปแอบวางปืน
0: ไม่ได้
2: โอ้ยก็ไปเจือกพอนี่กันเนี่ยเปิ้นหยางเงินผมนึงปันกันเนี่ยแล้วลงใจเนี่ยอย่างผมได้กอ
0: มันแน่ของฉันนี่บาลองมันบาหูบาดูมันบาหันแม่งก็ป้าหลวงเอ้าป้าหลวงตั้งเวลาเลยกันเดี๋ยวผมจะโดดนับตัวเนอะ
1: เอ้าจะจับเวลาแล้วเนอะ 1 2 3
2: ใครหันนะคนเท่ามาจะดำน้ำเลยมึนสมอกใด
1: โอ้เหมือนอะไรเหนือแซม
2: ก็น่าว่านะ
1: โอ้ลุงใจดำน้ำได้เมินขนาดจับเวลาแล้วเต้าเดียวกันเป็นอันว่าเสมอกัน
2: กำเดียวว่าขึ้นมาบ่ได้เลยอีก
0: ตอนแรกลุงจะออกมาแล้วป้าพญานาคเปิ่งห้องไปกินข้าวตัวก็เลยจ้าไปหันแถมหน่อย
2: ฮะแล้วป้าพญานาคว่ายายพ่อของลุงใจ
0: อ่ะป้นบอกว่าเงินที่เฮ้อมึงมาปั้นหันนะมาแบ่งเกินกันจึงหลุงคน500ไอ้ลูกแถม
2: โอ้ไปได้ใหญ่
1: เป็นได้บ่ได้ไอ้แซม
2: มันตาเฮาลูก
1: อ้าวก็ไหนว่าเป็นเงินพญานาคเ
2: ฮ้อแม่ระกาก็บ่ฮือผมลูก
0: ก็พญานาคเปิ้นบอกให้แบ่งลูกแถม
1: อันไอ้แซมก็แบ่งให้ลุงใจ500 บาทเป็นอันว่าการแข่งขันวันนี้เสมอกันก็ขอให้ปองดองกันสามัคคีกันเนอไปแยกกันปิกบ้านไผ่บ้านมัน
0: นี่ดีนะครับป้าหลวง
2: แบ่งอยู่อีต้องเอาแต่

0: ไหนบอกก่อนเดี๋ยวจะบอกหมอกมันสักคำนึงว่าจะหัวใส่พี่กราบสักคำตัวเลขนี่ก็น้อยเหรอฮัลโหล
1: เจริญพร
0: เจริญพรป่อขี้หยัง
1: ก็อาตมาเป็นพระบอกฮึอู้ว่าเจริญพรแล้วจะฮึอู้ว่าจะใดหึ
0: แล้วขิงอยู่ที่ไหนบอกก่อน
1: ก็อยู่วัดน่ะกะโยม
0: ขิงไปหาป่ออย่างวัดปุ่น
1: ก็ฮะเป็นพระแล้วจะฮึฮะไปอยู่ที่ไหน
0: ก็ขิงหนีไปวัดขิงยังบ่บอกฮะ
1: ก็โยมเป็นแม่อาตมากะ
0: สุแม่ตะเจ้าอันนี้เบอร์ไอ้ก้อนก็เจ้า
1: เปิ้นบอกว่าเป็นพระเป็นพระยังบอกพ่อเบอร์ดี
0: ๆเออนั่นสุมาตะเจ้าไวสาท่าน
1: เออถ้าบ่เตอพระเหลืองจะด่าอีห่อนี้สักกำตาก็ยังบอกพ่อเบอร์เหียดีๆโทรมาผิดเปิ้นว่าเปิ้นเป็นตุ๊เจ้าตุ๊เจ้าเฮ้ยเจริญพร

0: ไอ้ก้อนแก๊สโซ่แล้วเจ้า
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: แล้วท่านที่ไหนเจ้า
1: โรงแรมค่ะ
0: ท่านมันไปหาป้อมันยังพุ่ง
1: มีอะไรหรือเปล่าคะ
0: มีก่ะมีแน่เดี๋ยวก่อน

0: ฟังซีเอ็มสิบวิทยุอินเทอร์เน็ตล้าน
1: นาเมมกับเบอร์จื้อกับบ่ได้เมมเบอร์นี่ถ้าจะแม่นละก้า
2: แนงนองแนงนองนวลน้องนั่นมาเมื่อไหร
1: ่บักก้อน
2: เอ้ย
1: คิงไปไหนมา
2: ไปกินลู่ข้างบ้านปู่หลวงยังนี
1: ่คิงไปหาปอมันยังปุ้น
2: ปอ
1: บ้านคิงบ่มีกินกะ
2: ก็มันมาม่วนไปกินตัวเจ้ามูเจ้าฝูงห้องกะ
1: แล้วคิงยังบ่บอกหาคน
2: อ๋อบ่เดี๋ยวนี้มึงขางฮะกะ
1: น่าอย่างคิงอ่ะฮะจะขางตัวกะ
2: เข้าบ้านก็โดนด่าออกบ้านก็โดนด่าออกไปก็ขางมามานี่เข้าบ้านเข้าบ้าน
1: มานี่เข้ามานี่

0: ้อมันยังมาลูกเจ้าลูกจี้แต่งตัวจะไปไหนใส่เตี่ยวขาสั้นเหี่ย
1: จะไปวิ่งออกกำลังกายนะแต่ว่าไปหาหมอหมอแนะนำให้ออกกำลังกายสุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงและเชียงใหม่บ้านเฮาจะมีกีฬาซีเกมด้วย
0: โหก็ยังบ่แจ้งเตื้อบ่กลัวว่าซอยน่ะทอดแก๊บไว้เหี่ย
1: ก็เป็นยังก้าว่าตั้งบ้านใต้เขาก็โล่นกันมาจั่นนักเหรอ
0: เอออันก็ดีอ่ะลูกเจ้าอย่าพ้องตึงวันของลูกควายเกินน่ะวิ่งเปียกมาแล้วน้องจะชงโอวันตินและลวกไข่ไว้ให้เน้อ
1: เออก็ดีเหมือนกันแล้วน้อง
0: ระวังพ้องนางไอเน้อตัวซ้ำหล่นใหม่เหี้ยก็เดี๋ยวจะเต้านะ
1: เออบ่เป็นยังอ่ะน้องไอไปก่อนเน้อ
0: เจ้า

0: พ่อมันวันนี้ยังใส่เตี่ยวขายแนวเกือกหนังเลื่อมมับมาเปิ้นมาล่นกันกะ
1: ล่นกะคือว่าตั้งชมรมกับนันผู้ใหญ่บ้านกะโดยพ่อกำนันสุทัศน์หนอดตุนประธานชมรมเปิ้นนัดประชุมก่อนเรื่องซีเกมนี่กะแล้วก็วิ่งกันทีหลังเออน้องเกมชุดกีฬาข้างไอ้ตัวเนอะ
0: เออก็ดีเนาะชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเปิ้นตื่นตัวสนับสนุนซีเกมไปเตอไอ้ถ้าปีกมานะจะเกมโอวันตีนไว้เฮือวันนี้จะเอาไข่ลวกสักกี่แกน
1: ตามใจน้องเตอน้องมันนี่ก่อนเหรอขอหอมหน่อยเหรอ
0: ยังเป็นล้ำไปเรืออ
1: ัดไปก่อนเนี่ย

0: น้องขอน้ำหน่อยเหร
1: อไอ้ยังยังไอ้ไปน้ำไปเรืออิดไปอิดบอดเศร้าอยู่เหาะเหาะ
0: ขอน้ำสักแก้วเด้อฮ้อนขนาด
1: ไอ้สุวรรณไอ้สุวรรณมาอู้กันอู้เรื่องก่อนน่าจะยังได้เลยเนี่ยเรื่องลูกในท้องอ่ะจะเอาออกก็ว่าจะเอาไว
2: ้เออไผ่มาให้อยู่แน่บ้าน
1: พี่สวัสดีเจ้าพี่เป็นเมียไอ้สุวรรณกะ
2: เออก็แม่ละกะไล่น้องไปไผ่
1: เจ้าก็เป็นเมียไอ้สุวรรณน่ะกะเจ้าค่อยมาถามเปิ้นว่าเปิ้นจะเอาอย่างใดกันแน่ประเด็นเนี่ยเจ้าท้องได้3เดือนแล้วกูก็
2: โอ้ใจเย็นๆอีน้องก้อยโอกันไอ้สุวรรณน่ะเปิ้นเป็นคนดีโลบ่เคยไปไหนสักเตื้อจะออกจากบ้านก็เมื่อลูกวิ่งตอนเจ้าได้อันน่ะ
1: วิ่งเมืองอีหยังเปิ้นไปหาเจ้ากูเจ้าเหีย
2: อ๋อเป็นอย่างอีกันนี่นักวิ่งซีเกมอุตส่าห์บำรุงไข่กูเจ้าให้เป็นนักวิ่งแหละฮะนี่หันก่อนนี่เปิ้น
1: เฮ้อพี่จะไปเล่นของแข่งอย่างนั้นกะแล้วเรื่องลูกนักกีฬานี่จะอย่างใด
2: เออข้าจะปล่อยตัวนักกีฬาสักเอามะไว้ไผ่ไว้มันเนอร์สู้ตาย
3: น้อง

0: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: เพื่อป้องกันคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเขตประเทศไทยถ้าหากว่าใครจะผ่านด่านนี้เข้าไปในเขตประเทศไทยแล้วก็จะต้องอู้คำว่า1บาทหื้อชัดเจนถ้าอู้ชัดเจนถูกต้องจะหื้อผ่านไปอ้าวคนที่1มา
2: 1บาท
1: คนที่ผ่านไปอ้าวคนที่2
3: 1บาท
1: ผ่านไปอ้าวคนที่3
2: 1บาท
1: อ้าวคนนี้อุปชัดห้ามผ่านโดยเด็ดขาด
4: โอ้ท่ากับประชาชนนั่นน่ะวาย
1: อ้าวไอ้คนที่1ปีกมานี่มานี่ห้ามผ่านโดยเด็ดขาด
2: เออ

0: 客啥来了？
1: 啊，来吧客。啊你啊，
0: 把债。
1: 啊你啊，
0: 哎，你个把债。
1: 嘿，问啊来吧客，客麦可以。
0: 那弟弟有在那呢。
1: 哦，ที่มึงอยู่กันได้เลยนะ
0: อ่าเนี่ยเนี่ย
1: ต่อไปนะเรื่องต้องพูดให้ชักชักนะอย่างนี้คงไทยเขาเรียกว่าเข็ม
2: เออโอ้บัดถูกซะคนคนเมืองปั้นว่าเข็ม
3: มาใจรอเปิดห้องว่าเข็ม
2: โอ้อันนี้มอนกะ
3: มาใจรู้ขมุ

0: เฮ้ยข้าวขาหมูจานนี่จานแตะจานว่าวนะกินบ่เชียงว่ะ
1: เลี้ยงจานนี่คือยังบ่กินน่ะ
0: กูจะบ่กินเชียงได้ได
1: สั่งมากเกินลูก
2: อินนี่ซื้อหวยไหมครับพรุ่งนี้รวยครับ3ล้านบาท6ล้านบาทก็มีนะครับซื้อหวยกับบังรวยทุกคนนะครับเชิญครับเชิญครับซื้อหวยไหมครับ
0: เซลล์ๆเขาว่าแขกนี่มันมากินจี้หมูที่ลองจู้มากินข้าวขาหมู
1: อ๋อมีแผนนี่แผนเอาบังเอาบัง
2: อินนี่จะซื้อหวยหรือครับเอาเลยครับเลือกเอาเลยครับ
1: เหลือกี่ใบ
2: 20ใบครับ
1: ซื้อมาซื้อแน่แต่มีข้อแม้ว่าขอให้อาบังเนี่ยกินข้าวขาหมูนี่หมดจานเลยจะซื้อ
2: โอ้อีนี่กินมาได้แล้วครับหมูกับอบังนี่ไม่ถูกกันครับ
1: มันเป็นไงครับ
2: ถ้าถูกปากปากฉีกครับ
1: ถูกลิ้นเหรอ
2: ถูกลิ้นลิ้นพองครับ
1: ถูกคอเหรอ
2: ถูกคอกลืนเลยครับจะให้บังกินใช่ไหมครับ
1: กินเลย
0: ยังได้เหมือน
2: ขออีสักจานได้ไหมครับกำลังอร่อยพอดีครับ
1: โอ้นี่มันเป็นยังกันแน่นี่
0: เป็นแขกก็ว่าปากีสถานนี
2: ่อีนี่เป็นพม่าครับ
1: เออนั่นพม่ามันมาแกงเล
2: อีนี่ขออีกจานได้ไหมครับ

0: ับเจ้าเจอนั่งก่อนเจ้า
1: เจ้าล่ากินข้าวแรงกับอย่างจ้า
0: ล่ากินข้าวแรงกับแกงมนูนเจ้าน
2: ี่ๆๆๆขอไปขอไปพี่เคยจะจับต
0: ่อข้อไม่เคยเบาๆมึงจ้า
2: เบาๆเหยังยังไม่หยังเกิดขึ้น
1: เจ้าล่าอาจจะพิกก่อนเนอ
2: พิกเตอร
0: ์พี่เคยเนี่ยจะอี้หมายความว่าอย่างไรขอร้องเหนอพี่เคยนะพี่เคยบ่ใช่มีซิดอย่างในตัวล่านะมามีซิดจะไปมาขวางเฮ้ย

0: ัสดีฮะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคำล่าใช่หรือเปล่าฮะ
1: แม่และเจ้ามีอันยังเจ้า
0: ไอ้คือว่าหนูมาจากร้านเสริมสวยเมียพงนะฮะคือว่าจะมาติดต่อล่าไปประกวดนางงามฮะ
2: บ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ไปสำหรับล่าบ่ได้ไปเด็ดขาด
0: คือว่าหนูชื่อปื๊ดนะฮะ
2: เออบ่ปื๊ดบ่ว่างอย่างซะยังอ่ะบ่ฮือไป
0: ไม่ค่อยแต่ก็ไม่เป็นไรฮะหนูลาเลยนะฮะสวัสดีฮะ
1: พี่เขยพี่เขยโอ้อย่างอี้หมายความว่าอย่างไรขออีปี่ไปทัศนาจรมาก่อนเตอะล่าจะบอกให้อีปี่ขอร้องเหนอปี่เขยนะมันจะมีซิดอย่างในตัวล่านะมันมีซิดจะไปมาขวางเฮ้ย

0: แตงมาเดี๋ยวนี้สู่ยังอีล่าเอาผัวแตกอ่ะ
1: อืมอีล่ามันใหญ่แล้วสมควรจะเป็นหอเป็นเฮือนได้แล้วเพิ่งมันเอาผัวเหี้ยข้าขี้ข้านเป็นห่วง
0: ข้าบอกเพิ่งเอาเด้ออีล่ามันน้อยอยู่นะ
1: ไปน้อยจัดใดอีล่ามันอายุสาวปลายแล้วรู้สู
0: เออถ้าเอามีเรื่อง
1: โหไอ้สีอู้เป็นยังไงอ๋อสูอู้อย่างอีข้าฮู้เนอตั้งแต่อีล่าจะเอาผัวนี่นะสูนี่แปลงหน้างอคอหักจะไปสลิดอย่างอั้นตัวบ่ใจมีซิดจะไปขวางเปิ้นให้โดนมีดยับขวางอย่างวันนั้นแถมกะมาลาบเตือนแหละหา

0: คนเฮาบ่เหลือหยังแล้ว
1: พี่เคยให้หยังเจ็บท้องกะ
0: อื้อ
1: พี่เคยเจ็บหัวกะ
0: อื้อ
1: แล้วพี่เคยให้หยังเสียใจหยังเฮ้อไผ
0: คนเฮาเกิดมาน้ำตาตก3เตื้อ
1: น้ำตาตก3เตื้ออย่างใดพี่เคย
0: 1ป่อตาย2แม่ตาย3น้องเมียจะแต่งงาน
1: อ๋อละหูละพี่เคยเสียใจที่ลาจะแต่งงานแม่นก่อให้ตามสบายเน้อพี่เคยเน้อลาจะไปอยู่กับผัวลาลาไปกันเน้อพี่เคยเน้อบ๊ายบาย
0: ลาลาทำ3วันมาเผาศพพี่เคยเน้อ

0: ไปคอม
1: มาแล้วไอ้แก้ว
0: แต่ว่าวันนั้นนะห้าเลี้ยงเหล้าขี้แล้วนะวันนี้ขี้ต้องเลี้ยงเหล้าหา
1: ด้วยได้กะแล้ววันนั้นขี้เลี้ยงเหล้าอย่างไง
0: เอ๊แต่ว่าวันนั้นนี่ห้าเลี้ยงเหล้าแดงขี้นะ
1: ได้กะวันนี้ห้าจะเลี้ยงเหล้าขาวปะ
0: โอ้ก็วันนั้นห้าเลี้ยงเหล้าแดงขี้อ่ะวันนี้ขี้ก็ต้องเลี้ยงเหล้าแดงแฮกับบะ
1: ก็ขี้ก็เฮือมันแดงอ่ะขิงก็ซอยน้ำชาก็ได้หรอปะ
0: วันนี้ขิงเลี้ยงฮะอันขิงเอายกก่อนปะ
1: เป็นยังไงเอาขิงเอาก่อนปะ
0: โอ้ยเอาก่อนนะ
2: เออนั่นเมาเถียงกับห้าเนาะกินก็บ่กินก็เดี๋ยวปัดตามาวิ่งหูซึก
1: แล้วปัดตามันเป็นไผ
2: ก็เดี๋ยวสู่จะหู
3: สวัสดีครับโหละอ่อนวันนี้สู่ยังไงเนี่ยมากินเหล้ากินยาอย่างนี้เวลากินเหล้ากินยาเนี่ยนะบัดเจ็บนี่บัดเจ็บนายฐานนายไอเป็ดกินเหล้ารุ่นปี
1: อัน
3: ไอ้จะบอกคือขิงเขานั้นเล่าเนี่ยมันต้องมีสูตรของมัน
1: มีสูตรอย่างไร
3: จะบอกคือเป็นวิทยาทาน
1: อันบอก
3: รอเล่าเอาเข้าปากมันหาง่ายฟังมากลื่นรสชาติมันขมขื่นเอาบัตรเดินแก้มทันที
1: อันบอกไอ้จ้ะ
3: มีเงินยอดเหล้าแดง
2: หมดไปแล้วเกินขวด
3: ของแป้งอ่ะรวยดีเงินหมดอดทุกทีอู้ดีๆแปะเปิ้นมา
1: เออนั่น
0: โอ้โหหมดไปเลยอ่ะ
3: เออไอ้เหล้าขวดนี่เสี่ยงแล้วเว้ยในเมื่อเหล้าเสี่ยงอัตตาก็จะขอลาสวัสดีสวัสดีขอบคุณมากที่มาเรียก
1: นั่น
0: โอ้ไปกันนะสู
1: ้เหล้าแกซื้อมั้ยยังบ่ตาได้กินได้หมดไปแล้วเฮ้ยเอ้ป่ะแล้วบัตตานี่มันเป็นไผ่ตั้งใดเนี่ย
2: อ๋อสู่หูจักมันน้อยไปเนี่ยป้นห้องบัตตาหมดงบหัว
0: โหแล้วมันหมดงบยังไงล่ะป้า
2: ก็มันป้าป้นกินเหล้าที่ไหนไม่กินของป้าที่หมดมันมีสตางค์ใจ
0: โอ้บัตตาหมดงบ

0: ันนี้ก็อยู่คนเดียวซื้อแลกมันนี่ชาวเรามันได้10 บาทโอ้อันนี้จะบกหมกตัวเก่ามันเหมาะสักกรรมมะกินด้วยไอ้มูนักขอนี่มันแจ้งบัตรตอนเขาอยู่คนเดียวเนี่ยเขาจะใช่เอามันจนเอาเอ็นกันมา
1: โอ้อันนี้บ้านไผ่เนี่ย
0: ฮะโอ้อันนี้ไผ่เนี่ยประเด็นอะ
1: โอ้ลุงนี่จุดลุงตาเป็นเพื่อนป้อหิ้งเราเนี่ยป้อหิ้งเจ้าไอ้ดวงอะหิ้งเจ้าอย่าง
0: อันนั่นดงโดโดนะกัน
1: อ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วขิงเจ้าไอ้ดอไอ้ดอไอ้ดอ
0: มันใจดอธรรมดาเนื้อหลุ
1: ดดออย่างไร
0: ดอฉัก
1: เอ้ยดออย่างกันจ้านะแล้วอย่างขิงอย่างไรขิงเลี้ยงดีกัน
0: ลาบลาบลาบลาบลาบ
1: ว่าแต่เนี้ยเป็นละเอ็กละออนไปกินลาบในลาบมันมาล้ามาแต่วันดีเ
0: นี่ย
1: เอาแลกซาลุงบอกลุงมีซาเนี่ยเนี่ยตั้งหลังเนี่ยตั้ง
0: ไหนไหนก้อย
1: เออเปิดเด้อห้ามเปิดเด็ดขาดถ้าเปิดซามันจะขายซาของลุงนี่นะบัดนวดดิผมจำลำรับรองเอากุ้ยเล่นไปแล้วกลับเข้าอุ่นนะเอาบอกแรกว่าแรกก
0: ่อนเลย
1: เออรับรองของลุงนักเหรอคิงคิงเอาถ้วยมาเปลี่ยนเลย
0: เอาถ้วยกัน
1: เออไปนะ
0: ไปแล้วบอกเอาลาบมันไปเอาเหล้ามันไปเอาซาลาวันนี้ไปแล้วเว้ยกูอ๋อลุงตาถ้วยเออหูไปไหนอ่ะเออเอาถ้วยซาลาวันนี้เขาเปิดพ่อให้กันมาโอ้นั่นซาผักม่วงใส่เฉลี่ยมมันจะซาจีนชะกำเออเฮ้ยหานี่ปล่อยปุระ
2: เออไอ้ดอหิ้งกระโดนเหมือนกันแก
0: ก่อนละปูตะกี้มันเป็นไผ่น่ะ
3: เนี่ยเนี้ยเนี้ยให้จะบอกคือ
0: หยัง
3: เนี่ยที่เปิดห้องว่าบัตรตาหมดงบ
0: โอ้เฮ้ยหานี่บ่เฮ้ย

0: น้ำส้มนี่ก็เป็นขุ่นเป็นหนัวจะเปลี่ยนเหรอกะมะเขาจะเอาน้ำส้มสายชูแต่แต่เนี่ยตึงหัวมันเนี่ยตึงผสมอย่างสักอย่างนี่เทใส่เกลือแล้ววันนี้ก่อนเดี๋ยวก็ไปซอยพริกตั้งวันนี
1: ้สวัสดีครับวันนี้ยังมาห่างเรื่องร้านป้าตายไผ่พ่อมากินเหล้ากันยาหู้ไผ่ไปไหนหมดโอ้อันนั้นยังไงไผ่มาเอาเหล้าขาวมาทอกเหล้าเนี่ยหู้ทอกเหล้าแล้วบักกินบังอาจไอ้ตาสว่าบเสียเลย
0: ไอ้ตา
1: ไอ้นี่คนอันยังนี่ยังมาใจเหล้าเนี่ยมาส้มเลยสว่าตายแล้วสว่าด้วยไอ้เจ็บต้องเจ็บต้องอันยังนี่
0: ส้มสายชู
1: ด้วยกามใส่จังไรแล้ว
0: ไปห้องยาบ
1: ่ไปบ่ได้
0: แล้วเป็นไง
1: บ่มีไผออกกะยาใส่จังไรแล้ว
0: ตายเหี้ยบ้าหน้าขี้กะ
2: ตายแล้วบ่

0: ้วมาใจกับพ่อแกอันที่กำเป็นว่องในมือฮะน่ะหยังอ่ะ
1: ว่องไวเอามาล่อใคร
0: ล่ออย่างใดป้าแก้ว
1: แกนได้ลอดว่องบ่เอาตัวแกนได้จับเอาแกนกลับซ้ำดี
0: ปึ้งอ่ะลุงหญิงป้าแก้วว่าแต่ลูกนี
1: ่ฮะมันว่าจะได
0: ้ก็ขนาดไข่ต้มแกนน่ะแกะแล้วน้ำป่าฮดเอาข้าวข้าวจิมาหื้อไข่แตกจังแท้แบบป้าแก้ว
1: ฮะมันว่าเมื่อใดอันนี้มันเล่าขวัญแม่ผัวมันรู้นี่

0: ไผ่บุ๊กหมาน่ะ
1: กูแหละหมานี่มันปากบัดดี
0: โอ้หมาไปปากได้อย่าได้แม่มันก็เห่าอ่ะกะ
1: มันเห่าในบ้านดีอันนี้ไปเห่าตามกะตามลีฮือแม่กาไข่เขาฟังกินด้วยกันตึงวันอันนี้มาเป็นงูเห่างูจองกูเบื่อกูเบื่อ

0: ยี่จีนคบกับบาลังกับพี่ติ๊ดบ่เบ้อบ่เบ้อโอ้มันตึงบ่โป้ดีเท่ากิจิเนี่ย
1: มีไผอยู่บนบ้านพ่อของครับ
2: อยู่เจ้ามีธุระหยัง
1: เอออันนี้บ้านป้าแก้วแม่นก็ครับ
0: แม่นแล้วหรอบ้านแม่แก้วอย่างนี้หยัง
1: เออผมว่าก็มาชวนแม่แก้วเนี่ยเข้าสมาชิกศพอีนะ
0: บ่เข้าบ่มีชะตา
1: บ่เป็นหยังแม่แก้วแม่แก้วบ่มีสตางค์นะแม่แก้วเอาสำเนาทะเบียนบ้านกับบัตรประชาชนเนี่ยฮื้อผมถ้าเพิ่นมาเก็บสตางค์นะผมจะออกคือแม่แก้วหมดแล้วถ้าแม่แก้วเสี่ยงบุญไปตายไปเหตุก็ดีผมได้เงินมา 50,000 ผมจะช่วยซบแม่แก้ว 10,000 โดยแม่แก้วบ่ต้องเสียหยังสักบาท
0: ขอ 15,000 ได้ก
2: ็เอาว่ากับแม่เฮาบ่ได้ออกเงินสักบาทสมัยบัดเดียวเพิ่นถึงเอาคนเฮาเข้าไฟแนนซ์กันหมดอะ
0: ไฟแนนซ์ไฟเนินอย่างใดกูบ่เข้าใจทำไมกูบ่มี
2: โอ้ยก็เอาคนเฮาเข้าสมาชิกซบนะกับแม่อีแม่ตายเมื่อใดเพิ่นถึงเอาเงินมาฮื้อ
0: เออสมัยตะก่อนเพื่อนกินหาได้เพื่อนตายหายากมาสมัยนี้เพื่อนกินหาบ่ได้เพื่อนตายหาง่ายเนาะ

0: าพี่น้องสถานาบุญทั้งหลายปล่อยหลวงวัดเฮาปีนี่มหรสพก็ตามที่ตกลงกันละเน
1: า
0: ะ1มีหนัง
1: ครับๆ
0: 2มีลิเก
1: คร
0: ับ 3มีดนตรี
1: ครับครับ
0: โอ้สำหรับดนตรีนั่นก็เอาคณะบุญศรีรัตนหนังนึ
1: เออนั่นๆๆนั่นๆบุญ
2: ศรีรัตนหนังเน
0: าะกำเดียวก่อนปีนี้พ่อกำนันขอตั้งกติกาหน่อยพอปีที่ผ่านๆมาเนี่ยมีงานก็จังมีเหตุการณ์บุบกันตีก
1: ันแม่นๆๆพ่อกำนันแม่น
0: โอ้ปีนี้กำนันขอตั้งกติกาไว้ว่าถ้าไผตีกันก่อความบาดชะงบในงานถ้าจับได้จับได้คนที่ก่อเหตุมันจะต้องรับผิดชอบในงาน
1: แม่น
0: ๆๆโอ้สมมติว่าถ้าตีกันหน้าจอหนังไอ้คนที่ตีกันต้องหับใจกาหนัง
1: เอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
2: แม่นแล้ว
0: ถ้าสมมติว่าเตะกันหน้าโฮงลีเกคือคนนั่นก่อเหตุนั่นหับใจกาลีเก
1: เอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
0: ถ้าเตะกันหน้าเวนทีโอเวน
3: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: ลงก่อน
2: เฮ้ยถ้ามันยังอ่านเขาบลา
1: แม่นแม่น

0: ไปพร้อมกับพี่ตีไอ้เลย
1: มวก
0: น้องงามเน
1: า
0: ะ
1: ไอ้มวก
0: เอ้ยมันยัง
1: เอ้ยไอ้เจ้าตังค์เหรอหางเครื่องกะ
0: เออจ้าไม่กินตังค์อยู
1: ่เออที่เขาขอประจายการนี่มาเ
0: ฮ้ยผมไม่ยังยัง
1: ไงวะไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ
2: ปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป
0: ไ
2: ปไ
0: ปไป
2: ก็เห็นกันจนได้เน
0: า
2: ะไปไปไปอู้กันที่กองอำนวยการ
0: เงียบกะกำลังเงียบกะ
2: เ
0: กินเลยเรื่องไม่อีเงียบไอ้มวกเกินเลย
2: ไปไป

0: นั่นมีอย่างว่าไหม
1: อ้าวฟังเฮ้อดีนะมาเดี๋ยวนี่ตามกติกาที่ตกลงกันในที่ผสมอายหมวกกับปุ้ยเอ๋ยจะต้องรับผิดชอบกาดนตรีของบุญศรีละตันนัง
0: เออว่ามาคำนั้นดนตรีบุญศรีบุญเสือเนี่ยมันเราใด
1: ก็บัตรใดเก่าสำหรับดนตรีของบุญศรีละตันนังเนี่ยเปิ้นหามาคืน 25,000
0: นะ 25,000
1: โอ้โอ้25,000บ่ได้โลกไอ้หมวกกับพี่เอ้ยก็รับผิดชอบไปเน้อกรรมเดียวเอาสตางค์ไปเสียฮือเปิ้นเหียนเ
0: น้อโอ้หน่อดนตรีบุญศรีละตันนังแป้งไปแป้งบอด1 25,000 ก็เดี๋ยวว่าหมวกปัน2,000โอ้ยเนี่ยกะหล่ำปีนี้จะคุ้มกะดนตรีก่อนนั้นเชียงเพาะเมียเสียเพาะเล่าแต่เอ้ยเฮ้ย

0: โอ้โหลุงสุกมาอย่างกันนี
1: ่อ๋อสวัสดีคุณทวัฒน์พิทาคาม
0: โอ้สวัสดีลุงสวัสดี
1: อ๋อก็มาเรื่องพักนี่บ่พักนี่เนี่ยกะพักชักฉามเป๋ก็ได้เหมือนกันนะเอาละกำเนินมาขนาดจะกินเหล้าคนหล่องคนหล่องชักฉามเป๋นะไปละเน้อฉามเป๋ปะกันใหม่บ๊ายบายฮิว

0: ลุงสุกมาอย่างแถมมอเนี่ย
1: เอาน
0: ี่ก็พักไปแล้วบ่ใจกะ
1: คือว่าผมไปกึดไปแล้วนี่นะพักไปแล้วมันก็บาป้นไปไหนช้ำละอ่อนก็มาบอกว่าพักได้ยังไอ้ป่อชงไปเลยๆอย่ากะโอ้ยชดไปที่วัดตุ้นลุงก็มาอู้เป็นพระฉาบาลี
0: ว่าได้ว่าได
1: ้อีนาตานาตุกขังโลเกการเป็นนี่เป็นตุกที่ชุดในโลกผมก็เลยมาขืนมาพักและชงไปอย่างเอี้ย
0: ลุงแน่ใจก็ว่าลุงจะมาพักเนี่ย
1: โอ้แน่กว่าแน่ยิ่งกว่าแน่แน่จริงๆถ้าบ่แน่จริงขอให้อีลิงเป็นวอกเด้อ

0: ปัญหาอะไรยังไงมอตะว่าก็มาวันนี้ก็มาแถม
1: อก็เรื่องดมๆนั่นแหละเรื่องพักนี้บะพักนี้เนี่ย
0: โอ้แล้วจะเอาอย่างใดกันแน่บะเดี๋ยวเนี่ย
1: วันนี้ถึงจะพักเนี่ย 100% เลยล่ะกระเป๋าเสื้อผ้าก็เกลี่ยมาเรียบร้อยแล้ววันนี้พักนี้แน่นอนเลยล่ะ
0: โหก็ยังมาพักอย่างที่นี
1: ่โอ้ยก็มันเดือดร้อนน่ะที่บ้านก็พักบ่ได้เนี่ยลูกจะหือพักเมียบ่หือพักบ่ฮู้จะไปเปิ้งไผชดไปที่วัดช้ำตู้ลุงก็บ่ฮือเข้าวัดจะไปหาที่สงบสงัดโอ้ยเลยต้องมาเป็นคนจอนจัดมาพักทกช.เนี่ยกะ
0: ลุงที่นี่เปิ้นบ่ฮือพัก
1: ฮกฮกแล้วจะเอาอย่างใดเนี่ยลูกจะฮือพักเมียบ่ฮือพักตู้ลุงก็บ่ฮือเข้าวัดหวังจะเปิ้งทกช.ช้ำบ่ฮือพักแล้วจะอู้ยะหยังเนี่ยพักนี่ทกช.พักนี่ทกช.พักนี่ทกช.อี้

0: ูขึ้นไป
1: หลังได้สูหลังเนี่ยกะเอาขึ้นไปเลยขึ้นไปขึ้นไปสู
0: ป้าก่อนป้าปิดตั้งเข้าจะป่อนี่กะ
2: อ
0: ๋
2: อแม่นแล้วเหรอ
0: เปิดมาอย่างจะป่อ
2: เอ้วันนี้บ่ฮวนเด้อได้ยินว่านัดตีกอบกับพญาอินน่ะบ่ฮู้ว่าจะมาบ่มาบ่ฮู้นั่น
1: น่ะลงก่อนเนี่ย
3: เล่นน้อยเล่นน้อย
2: อ่ะมาละมาละมาละอ่ะนั่งๆๆ
3: ดูละช่างฮะสู่ป้ากันมาหาป่อยังอี
0: ใบสาเจ้าป
3: ่อออกโหมมากี่ก๊อก
1: อันยังเป็นก้องอ่ะสู
2: ก้องก็เป็นถามว่ากี่โมงน่ะกะแล้วหอห่มนี่เข้าใจก็
1: เข้าใจเจ้า
2: หอห่มก็ว่าออกจากบ้านมากี่โมง
1: อ๋อออกบ้านมา8โมงเจ้า
3: เอาขี้เบียมาด้วยหรือเปล่า
0: อันยัง
1: เป็นเบีย
2: เบียก็สตางค์น่ะกะ
1: อ๋อเอามาเจ้า
0: เอามา
3: แล้วเอาขี้ดอยมาหื้อป่อหรือไม่
1: อันยังขี้ดอย
2: ก็เปิ้นถามว่าเอาอันยังมาหื้อเปิ้นกินพ่อง
0: อ๋อของกินนะ
1: คะเกียมมาสะปะเจ้าน
3: ี่ๆยังมาก็ว่าขี้ชีลม
1: อันยังเป็นลมหยังหมอ
2: เปิ้นถามว่าเตียวมาก็ว่าขี่รถ4ล้อมา
1: โอ้จะเอาหยังมาขี่รถ4ล้อเจ้าป่อบ่เดือรถถีบขี้เมี้ยงบ่ได้ก็บ่มีข้าเจ้า2คนผัวเมียเนี่ยตุกหยักใครมาขอเจ้าป่อช่วยโพดช่วยพายดูดวงจัตตาราศีไปกล้าไปขายก็บ่ล่ําบ่รวยใครมาขอเหล็กเด็ดกับเจ้าป่อสัก 2-3 ตัวเผื่อมีจกมีลาบเจ้า
0: แม่นะ
3: พอลักษณะลัดสี่ชุดหนึ่งสองคนนี้อีป้อคิดว่าบุญมีแต่กรรมบัง
1: กรรมยังได
3: ้ชุดจะต้องตามสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ
0: ่
3: น
0: ั่
3: นก็คือต้องเอาจางมาตานหนึ่งหมู
1: ่โ
0: อ้ยังเอาเป็นหมู่ขนาดตัวได้ยังมีปัญญาซื้อเจ้าป่อ
3: แจ้งมันอยู่บักไก่แจ้งมันอยู่ในลังที่เป็นปวกโจโฟ
1: อันยังแจ้งเป็นปวกเจ้าป่ะ
2: เป็นหมายถึงเบียร์ไหนน้องเข้าใจก็
0: เจ้าป่ะจะกินเบียร์เป็นลังเลยกันเนี่ย
3: ได้ก
1: ็
0: ได้เจ้าป่ะ
3: ถ้าได้ป่อก็จะบอกโยกบอกลับเฮ้อ
0: เอาแน่ๆเนอะ
3: คนสองคนน้ำบ่อหนึ่งบ
1: ่
3: อเฮ็ดชีดอกไม่หวกชีกอจำไว้เน้อลูกหลาน
1: อันยังเป็นชีแล้วนะ
0: ไปเห็นแล้ว

0: านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ไอเมาแต่ตักเหมือนโดนสอนหักปักลงกลางใจยังมางามแต่แม่แก้มขาวใสหันแล้วดวงไทยไอ้ไหววันเซิงไอ้ไหววันเซิง

0: ว่าได้ลุงทองวันนี้มีข่าวเด็ดๆอย่างว่าฮะ
1: หือใครฟังข่าวอ่ะ
2: วันนี้ถ้าจะมีข่าวดีนะ
1: นี่ๆๆๆแต่คืนเนี่ยชดชดเลยล่ะข่าวฮอตหลายไอ้พัดกับอีเกี้ยวพิษหัวกันยังๆๆไอ้กันไปตีกันมาอีเกี้ยวนะเอาพิษแต่ว่างปากไอ้พัดเขี้ยวหักหกขี้เลยอ่ะแกนเตะเลยนะ
0: เขี้ยวหัก
2: พิกแต่แกนก็บัดยังก็ไปเลย
1: โอ้ยมันบัดเจพิกแต่ธรรมดาเว้ยลูกหลาน
2: พิกแต่ยังไง
1: พิกแต่มันติดแกนคุก
0: โอ
1: ้ล่มก่อ

0: อันลุงทองไอ้ข่าวที่มันเน็ตๆที่มันฆ่ากันตายเลือดฮะเลือดห้ำดิมีเหรอ
1: มีม
0: ีข่าวตะกี้มันไข่บางไป
1: เขายังไงเนี่ยชูไข่หุ่นยังมาถามลุงทองลุงทองไทยรัฐจะไข่แจ้งแถลงไข่ให้ฟัง
0: นั่นเราเอาข่าวที่มันพูดกันมีเหรอ
2: ข่าวตื่นเต้นเนี่ย
1: ตะวันนี่นะพระนะแตงคนตายเนี่ยชาวเจ็ดแผลตึงตับตึงปอดตึงไส้แตงจนพรุนเลยล่ะ
0: และตำรวจมายับกัน
2: เออแม่น
1: ๆยับบ่ได้ตำรวจว่าบ่สามารถจะจับพระนี้ได้โ
0: หพระยังลงพระยังพระยัง
1: พันหยาดใบไม้ในตา
0: ลุงเหมือนกันนั่นแหละสักวันนะฮะ
2: จะหวดหอนแล้วเนอะ

0: ุมาซูมหัวกันอย่างนี้เนี่ยฮะ
1: ก็มาฟังนะฟังลุงทองไทยรัฐเนี่ย
2: ข่าวแล้วปะมันนะ
0: ฟังลุงทองเล่าข่าวเล่าบ่ได้มันมันมันต้องเตะตอยถึงจะมัน
1: ผมป้ามันกะ
0: มันกะนี่ข่าวไอ้ตันไปเอี่ยวงานปวยหลวงนักเลงลุมมา8คนมาจะซ้อมไอ้ตันน่ะป้อถ้าไอ้ตันตกประภาคเข้าใส่อ่ะตีนจด
1: โอ้โหมันเน็ตๆๆอะไร
0: บักกล้องตีนจดไปแล้วไอ้นั่นงอมมาไอ้ตันวัดหัวเลย
3: มาวัดหัวใครอย่างนี
0: ้โอ้ก็ใหญ่ๆมันน่ะเนาะมันนี่มันแต่แต่หลวงหันแต่มันก็ต้องเอาแต่ล่ะ
3: แล้วงานนี่เป็นไงดิ
0: เนี่ยเงาพัดเดลีเนียวหูจักก่อน
2: โอ้โหอ่อนชะคาวหรือป้า
3: โอ้ปอปอปอปอปอปอหล่ออ่อนทุกหลานทั้งหลาย
2: เดียวมาด้วย
3: หลานทั้งหลาย
1: มันเลือดรับการละเว้ยการเงาพัดเดลีเนียว
3: มันเดียวนี่ขนาดข่าวเดียวหัวปวดจะบ้างก้อนแถมข่าวนี่จะตายคำตีนงานนี้แหละเงาพัดเดลีเนียวนี่ท้องไทยรัฐคนล่าคนเด้อ

0: ฮัลโหลใครน่ะ
1: พ่อแม่ผมเดี่ยวครับ
0: โอ้เดี่ยวกะลูกเนี่ยเป็นจะใดพ่องเฮียนหนังสือนางหาจบแล้วยังไหนไหนไหนเล่าแม่ฟังหน่อยเหรอ
1: ก็ใกล้จะจบแล้วแม่ผมเฮียนปวชจบละแล้วก็บัดเดี๋ยวนี้เฮียนปวสแม
0: ่แม่ได้ยินเปิ้นว่าปวช.ประวัติชั่วปวส.ประวัติเสียบาดีก็ลูกๆไปเฮียนอะหยังยังอ่าน
1: โอ้มาใช่แม่แม่เข้าใจผิดอ่ะแม่ผมมีข่าวดีจะมาบอกแม่ตอนนี้นะแม่ผมได้เมียแล้วผมได้เมียฝรั่งอ่ะแม่แม่คงบ่โคตรผมเน
0: าะฮะบ่โคตรบ่โคตรลูกซ้ําดีกะได้เมียฝรั่งเออแม่หันเขาได้เมียฝรั่งผัวฝรั่งล่ํารวยกันทั้งนั้นกํานี้ล่ะหญ้าม้อยจะรวยแล้วเนอะ

0: This is a book. This is a pencil. My name is Simoy.
1: Simoy, Simoy, ยังอย่างน่ะ
0: ก็กำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่อีก
1: เอล่ะล่ะ Simoy อย่าเอาหัวฝรั่งนะ
0: ปากมึงนี่มันตึงแบบพัฒนาสักเตือนหน่อยอีแววฮะบ่าใจว่าป้าจะเอาผัวฝรั่งบ่าเดียวมันจะปีกมาแอวบ้านวันพูกมันจะเอาเมียมาตุยเนี่ยไอ้เดียวมันได้เมียฝรั่งเนอะป้าก็เลยฝึกอู้ภาษากลัวว่าลูกไปมาแอวแล้วจะโอ้กันบ่ฮู้เรื่องลูกไปป้าน่ะคนเมืองนอกซ้ำๆนะมึง
1: ดีใจตัวนะป้าเนอะที่ไอ้เดียวมันจะได้เมียฝรั่งถ้าจะรวยเนาะวันพุธไม่ยังไม่ถึงอี
0: อืม
1: เปิ้นจะมาพอนะป้าเนอะ
0: เนอะคนมันจะรวยมันก็ยังเอี้ย This is a book This is a pencil

0: มาแล้ว
1: มาแล้ว
2: ไอเดียวถ้าจะมาเที่ยวนี่ล่ะเนอะ
1: ว้าแม่นละป้าไอเดียวลงรถมาฮะน้องเมียฝรั่ง
3: สวัสดีครับแม่ผมขอแนะนำเพื่อนหูจักนี่คำบานเมียผมครับแม
4: ่สวัสดีค่ะแม
2: ่ไอเดียวในลูกโทรศัพท์มาบอกแม่ว่าได้เมียฝรั่งอันนี้มันคนไทยบ่ใจกะ
3: แม่ละครับแม่ผมได้เมียฝรั่งคำบานเนี่ยแต่ก่อนนี้เปิ้นได้ผัวเป็นฝรั่งบัดเดี๋ยวนี้เปิ้นเลิกกับผัวเปิ้นละผมก็เลยได้เมียฝรั่งมาเนี่ยกับแม
2: ่ไอ้เดียวอีแม่ขออนุญาตเป็นลม This is the small

0: ู่พิพิธภัณฑ์หนึ่งตำบลเฮาจะแปลงจะเนี่ยอะหยังก็ไปเหมือนเปิ้นที่อื่นเหี่ยหมดก้อยถอดจินส้มเข้าหนมผ้าไหมไปทางใดก็แปลงเหมือนเปิ้นเหี่ยหมดเนี่ยหมู่เฮามาจ้อยกันเกิดน้อยล้อจะเอาหยังไปสู้ป้อนหา
1: ก็บ้านเฮาน่ะวัตถุดิบน่ะมันจะไปมีอะหยังก็มีกระปูเต็มกันต้องหยับหยาบๆตัวอันน่ะกะ
0: อันเฮาไปหยับปูเอามาแปลงน้ําปูขายถ้าจะดีแต่แพ็คกิ้งเหี่ยงามๆใส่กระป๋องขาย
1: ก็เข้าท่าดีเหมือนกันเนาะน้ําปูดีน้ําปูดังใส่ขนมปังกินได้รสชาติดีกินอร่อยแต่มันติเหม็นไปเหี้ยนหน่อยเออแล้วเฮาจะตั้งชื่อมันว่าอย่างใดดีล่ะ
0: โอ้บ้านเฮาฮ้องว่าน้ําปูกู้คนแต่ถ้าส่งสู่สากลเฮาก็ว่าแยมดํา

0: พ่อยังกินนมเมื่อเช้าบำรุงแต่ไอ
1: ้เออแมลงกินเหล้าเมื่อเช้ากินนมบ่ะแต่ว่าก็เหมือนกันไอ้พี่จิมเล่าไอ้มนบ้านใต้นะ
0: เ
1: จ็บหัวว่าเมื่อเช้ากินแหนงนะ
0: โอ้แล้วแมลงเหรอ
1: โอ้ยเมื่อเช้ากินแหนงแมลงกินไหนนะกะ
0: โอ้ไปชิมไว้บ่ไอ
1: ้ไว้ยังไงหม
0: อโอ้ยมันมีหลายอย่างนะไว้บะลำไยไว้บะตื่นไว้บะเกียงเนี่ยกะ
1: โอ้โหไอ้พ่อตังทีวีมีแหกกูตี้กูบ้านบ้านไหนก็แปลงไว้ประเทศไทยจะต้องเป็นแชมป์ไว้แน่ๆแล้ว
0: โอ้แชมป์ไว้ทำไว้ไหมก่อ
1: ชีวิตจะสูญสิ้นวอดไว้นะกะ
0: โอ้

0: ล้วเมืองนอกก็เหมือนอัสตางไปขว้างบาดาลอ่ะกะ
1: ก็เมืองนอกมันดังหรอ
0: มันดังอย่างใด
1: ก็ที่สหรัฐน่ะหรอเครื่องบินโจรตึกเวอร์เทสน่ะดังไปทั่วโลกยังบปอที่เกาะบาหลีก็โดนระเบิดดังขนาดไปบปอที่รัสเซียนะจี้ตัวประกันในโรงละครมันมาได้อย่างใดอันนี้ลําดังอ่ะ
0: บ่ต้องไปแอวเมืองนอกเมืองนาหรอกแอวตามบ้านเฮาในที่แอวปันเลาะเพิ่นบอกเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้ยังไปจังหวัดสระแก้วก็มีวังน้ำเย็นฮะถ้ามาเชียงใหม่ก็มีวังบัวบาน
1: อ๋อบ้านคุณมีวังบ
0: ่
1: แต่บ้านผมมีวามเน
0: ้อวามอันหยัง
1: วามกุมเกียง
0: มันไอหยังวามกุมเกียงเนี่ย
1: ก็เวียงกุมกามนั่นน่ะกา
0: ละ

0: างครับรถผมมาซ่อมแต่ว่าเรียบร้อยหรือยังครับ
1: รถของคุณสียังครับ
0: กันสีดำๆนะครับ
1: อ๋อเรียบร้อยแล้วครับไม่มีปัญหานะครับนี่กุญแจของคุณครับโชคดีนะครับ
0: ขอบคุณครับหวังว่าคงจะขี่ซิ่งเนาะช่างเนาะ
1: โอ้รับรองล้านเปอร์เซ็นต
0: ์ครับผมไปก่อนนะครับท่านครับ
1: ครับโชคดีครับ
2: พ่อต่อไปเราคงจะรวยแล้วนะ
1: รวยยังไงลูก
2: รถที่เพิ่งออกไปเมื่อกี้น็อตเหลือเป็นปี๊บเลย
3: อะไรไอ้ช่างสายยันนั่นไปไหนซ่อมรถยังไงนี่ฮะนี่ฮะ
2: พ่อรีบปิดอู่แล้ว
1: ยัง
2: คนเจ้าของรถเมื่อกี้เขาจะมาตื้อพ่อ

0: วัสดีครับนายช่างครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผมอยากจะได้รถสักคันนะครับรถมือ2ก็ได้ครับ
1: รถของเฮาที่อู่นี่มือ2บ่มีครับมีก็มือเดียวครับ
0: โอ้ถ้าได้มือเดียวได้ซ้ําดีครับ
1: อ๋อ
0: รถปีไหนครับ
1: ปี94ครับ
0: ปี94
1: ครับ
0: กันไหนครับกันไหนกันไหน
1: คุณสนใจครับ
0: สนใจครับได้คร
1: ับ หลังอู่ครับหลังอู่กันได้กันหมดๆนะครับ
0: กันเนี่ยกะ
1: ครับ
0: อุ้ยแล้วปี94ปีอย่างไรปีแล้วนี่มันก็ครับ
1: บัดเจ้ครับปี94คือปี2494ครับ
0: แล้วครับมือเดียวเหรอ
1: มือเดียวคือมือซ้ายกำพวงมาลัยมือขวากำประตูกันรถครับ
0: วายอย่างนี้ผมบ่เอาแล้วครับไปซื้อรถถีบขี่ดีกว่า
1: เอาวะครับรถราคาพิเศษเถอะนะครับ
0: บ่เอาแล้วครับ
1: ถามขายผายผายก็บ่เอาเหี้ยอกยกอย่างเก่าบ่เฮ้ย

0: นะช่างผมเอารถมาทำสีเรียบร้อยยังครับ
1: รถคุณสีอย่างครับ
0: ผมบอกเครื่องช่างว่าเอาสีน้ำตาลนะครับ
1: สีน้ำตาล
0: ครับเรียบร้อยยังครับ
1: เรียบร้อยแล้วครับ
0: กันได้ยังครับ
1: กันได้ครับ
0: ผมว่านี่มันสีขาวนะช่าง
1: ผมก็เนี่ยกับสีน้ำตาล
0: โอ้ผมสั่งนายช่างเอาสีน้ำตาลนะไม่ใช่สีขาวนะเว้ย
1: เว้ยก็แม่นแล้วโลก็สีน้ำตาลเนี่ยสีขาวเนี่ยก็แม่นแล้วนะ
0: น้ำตาลยังไง
1: โอ้ยก็สีน้ำตาลทรายอ่ะ
0: โอ้ยังรู้อีกันเนี่ยสีน้ำตาลสีเนี่ยสีเนี่ยเนี่ย
1: ถ้าคุณจะเอาสีอย่างอี้คุณต้องบอกทำไมคุณต้องบอกว่าสีน้ำอ้อยอีกอ่ะ
0: โอ้ช่างนี่ยังลุงลังอ่ะโอ้ผมเอาเนอะแล้วผมมาจ่ายสตางค์ด้วยเนอะ
2: เออมาเถียงกันอยู่ท่านเนอะอย่าอันทำเหลวคอนปอนยอกแล้วก็แปลงให้ไหมบดีกะ
1: อันบอก
0: ของอูหุ่นเจริญเนอะสายันเนอะ
1: ขอบคุณครับ

0: เอ้หมอเฮาอยู่บ่ได้หาเรื่องอย่างที่ตื่นเต้นตื่นเต้นทําบ
1: ่เออ
0: แต่อย่างดีกว่า
2: อย่างดี
0: กว่าเอาอย่างงี้เอาอย่างงี
2: ้อย่าง
0: นี่เลยเดี๋ยวเราฟังเรื่องผีกันดีกว่า
3: ฟังที่ไหน
0: เอาจากโทรศัพท์ไงกดไปที่ผีคอลเซ็นเตอร์กดนี่เลยนะดอกจัน9999ดอกจันอีกที
3: เพื่อนจะเล่าเรื่องผีให้ฟังอ่ะ
0: โอ้โหมันเป็นผีคอลเซ็นเตอร์นี่มีเรื่องผีเรื่องสนุกสนุกด้วย
3: เออเอาอีบ่ะ
1: อะไร
3: ปิดไฟให้มันได้บรรยากาศ
1: เออ
3: น้อหนามโกมเอา
1: เออ
3: เอาลองกดพอ
1: กด
3: เออ
0: ครับแล้วเฮ้ยคร
3: ับ ติดแล้ว
1: เปิดให้ฟรี
3: เปิดให้ฟรีเอานั่งลง
0: โอ้ใครโทษบ้า
3: ไอ้เหินต้นแค่ไม่ได้ต้น
0: เนี่ยไอ้ขี้หลังเงาป่ะเปิดไฟ

0: นี่เฮ้ยคิงคิงมาตัวเห็นไหมเน
1: า
0: ะ
1: เรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยเนาะเพื่อนฟังให้ฟังกันฮะ
2: สวัสดีเจ้าผีคอลเซ็นเตอร์ยินดีต้อนรับเจ้าอยากฟังผีไทยกด1ผีฝรั่งกด2ผีจีนกด3
3: เฮ้ยนี่เลยกด1เลยฟังผีไทย
1: ฟังผีไทยเนาะโอเคกด1
2: ผีปกกระลงกด1ผีม้าบ้องกด2ผีตายทั้งกลมกด3
3: โอ้นี่เลยเฮ้ยนะเอาฟังผีตายทั้งกลมเลยกด3
0: น่ากลัว
1: นะผีตายทั้งกลม
0: เออน่ากลัว
2: ผีตายทั้งกลมลูกป้าจายกด1ผีตายทั้งกลมลูกแม่ยิงกด2ผีตายทั้งกลมลูกแฝดกด3
1: เออนั่นเตอแล้วไม่ได้จะได้ฟังสักเตือเนี่ย
3: โอ้ใจเย็นๆเด็กของดีเดี๋ยวก็ได้ฟังเหิน
1: ก็มันเมินเกินสแตงให้จะเสี่ยงเนี่ย
3: ก็เดี๋ยวได้ฟังเองแหละ
1: ยิ่งมาเมินแต่เมินแหวะอีล่ำมาเหลือเออนั่นขี้แมสทำระเบ้ย
0: เอาแล้ว

0: โอ้ยมาเมินแตะเมินว่าเบิดบ่ได้จะได้ฟังน่ะเขาฟังผีกว่าเขาฟังข้าขี้กว่าข้าขี้นี
1: ่มีมีเด็กฟังฟังฟัง
2: ผีตายทั้งกลมลูกแฝดป้าจ่ายกดหนึ่งผ
0: ีตายทั้งกลมลูกแฝด
2: ไ
0: ม่
2: ยิง
1: กินกับ
2: กดสองผีตายทั้งกลมลูกแฝดป้าจ่ายไม่ยิงกดสาม
0: กดสามก็ได้ป่ะ
2: ผีตายทั้งกลมลูกแฝดป้าจ่ายไม่ยิงสี่เดือนกดหนึ่ง
0: ผี
2: ตายทั้งกลมลูกแฝดป้าจ่ายไม่ยิงห้าเดือนกดสองผีตายทั้งกลมลูกแฝดป้าจ่ายไม่ยิงหกเดือนกดสาม
0: นั่นเอาหำล่ะโอ้ยมาได้ให้ยินได้ฟังอย่าโต๊ะโทรศัพท์แขว้งให้ดีกว่ากดสามก็ได้ป่ะ
1: สามนะสาม
2: รอสักกรรมนะเจ้าขณะนี้ผีคอลเซ็นเตอร์กำลังต่อสายอยู่ขอสุมาตะเจ้าผีตายทั้งกลมลูกแฝดป้าใจไม่ยิงหกเดือนสายยังบ่ว่างกรุณาติดต่อมาใหม่ค่าบริการนาทีละสาวบาทขอบคุณเจ้า
0: โอ้ฟังตั้งแต่เจ้าอย่างเมินแตะเมินว่าสตางค์ก็เสี่ยงโทรศัพท์เนี่ยป้าบ่มีผีแม่นออกมาสักตัวแม่นออกมาก็ขี้ฮะเนี่ย
3: เอออันขี้ก็ไปขี้ก่อนไป
4: ไอ้ผีขี้แม่

0: โคลุงไอ้หยังนั่งแปลงหน้าอย่างเหลียงห้ารุ่นเก่าทุกใจอย่างล้ำเลือ
1: โอ้ยก็จะเรื่องไอ้หยังแถมมาบัดแฉมเงินเงินทองทองน่ะกะบ่ฮู้จะไปเปิ่งไผนะบะก็มาอุ่นใจลิ้นจี้ลุงฮะเนาะปีแล้วกันหน่วยบันดกลุงถ้าจะลืมบนเจ้าตี้นะแฉม
0: มันจะไปเกี่ยวอย่างกับเจ้าตี้
1: จะไปแม้โดโทกันในเนอขนาดกินข้าวเปิ้งยังชายเจ้าตี้ลุงจะไปบนเจ้าตี้ก่อนนี่ไปนี่จะไปมาใกล้ลุงนี
0: ่อ๋อเดี๋ยวผมไปทุกคน

0: มึงจะไปมาปากนักนี่เนอะบาดแชมป์นี่นี่นี่นี่ลุงจะเริ่มทำพิธีบนเจ้าตี้แล้วเนี่ยฮัลโหลสวัสดีเจ้าตี้เอ้ยไวฉาเนาะเจ้าตี้เจ้าแดงเจ้าฝนแทงหาเจ้าฟ้าแทงฉีผีต้งผีนาผีตกออกขอกใจหนเหนือมีตังเชื่อต้งเชื่อนาและเจียวต้งเจียวนา
1: เนี่ยลุงหมวกตรงหมวกนาลุงเบาด้วยกะ
0: เอ๊ะแกมึงจะไปปากโอ้ยข้าก็ขอบงบานฉันกล่าวไว้หนอปีนี้ขอเฮือขายลิ้นจี้ได้เงินช่องแขนช่องแขนแห้อีจังเอ้าหนอได้ชามแขนชำดีนะเจ้าตี ข้าจะเลี้ยงเหล้าไห้ไก่กู้หัวหมูช่องหัวเหล้าแดงช่องขวด ขอให้ได้แต่ชมอย่างที่บักบนหงไว้เนี่ยเนาะก็จะไปแล้วนะไปเนาะบายบายเจ้าตี้เจอกันใหม่เนาะ

ากตีเจ้าตีอยู่ก็มาแก้บนเฮือนเนาะตามที่ได้บักบวงตกลงฉันยากันไว้นั่นนะถ้าขายเล่นจีได้ช่องถามแขนข้าจะเลี้ยงเต็มตีแต่มันมาถึงเป้าเข้าใจก็ข้าขอเคอะเอาเล่าไห่ไก่กู้ก็ขอเปลี่ยนเป็นเล่าข่าวแห่ช่องโกงข้ากินมาโกงละนี่เถอะมันย่อมไข่ไก่ช่องแกนไข่หางหางเนอะอันนี้นะหัวหมูที่ว่าช่องหัวขอเปลี่ยนเป็นแค่หมูช่องช่องบ้าว่ากันเนาะมันขาดทุนล่ะบาดเจือกอะฮะถ้าบาดเจือกพอบินนี่บาดจ้อยกันแต่เนี่ยอ่ะบินเอาเครื่องคิดเลขคิดพอคนเดียวก็ได้ไปเนอะกินมากินก็จ้างเถอะ

0: ท่านเจ้ามือที่เคารพครับ
1: ผมขอประท้วงครับท่านประธานครับผมขอประท้วงครับ
2: คุณปิยนัทคุณจะประท้วงอะไรยังครับ
1: ผมขอประท้วงครับว่าเจ้ามือครับขอถอนกำอู้บัดเดียวนี้เพราะเป็นการดูถูกท่านประธานครับ
2: คุณฉลุยครับกรุณาถอนคำว่าเจ้ามือนะครับบัดสุภาพนะครับกรุณาอู้ในประเด็นนะครับ
0: ถอนบ่ได้ขูดเอาได้ก่อครับ
2: ผมมาแจ้งมูลนะครับกรุณาอู้ในประเด็นเชิญนะครับ
0: กับผมนายฉลุยบำรุงกระเพาะหัวหน้าพรรคไก่จนท่านประธานที่เคารพครับเมื่อปีที่แล้วผมลงทุนทำฟาร์มกุ้งได้กำไรมา 200,000 แล้วผมเอาเงิน 200,000 นี้ไปลงปูลงป่าได้กำไรมา 500,000
2: ครับ
0: แต่ในปีนี้ครับท่านประธานครับผมลงกุ้งลงปูลงป่าเป็นได้ครับท่านประธานครับเหตุไฉนมันออกน้ำเต้าครับท่านประธาน
1: ประท้วงครับท่านประธานครับผมขอประท้วงครับ
2: คุณปิยนัทคุณจะประท้วงอันอย่างแถมครับ
1: ผมขอประท้วงครับว่าน้ำเต้าปูป่าครับมันเป็นไฮโลเป็นการพนันลูกครับเนี่ย
2: อ๋อคุณจะลุยครับกรุณาอู้ในประเด็นนะครับอย่าได้เอาคำว่าการพนันมาอู้ในที่นี้นะครับ
0: ผมต้องอู้ครับท่านประธานครับผมต้องอู้เพราะว่าท่านประธานยักษ์ของผมไว้ประธานยังบ่จ่ายผมครับ
2: เอาไว้อู้กันทีหลังนะครับนั่งลงได้แล้วครับนั่งลงได้แล้ว
0: ออกไปได้ใหญ่น้ำเต้า

0: านประธานที่เคารพเจ้าสายอึ้งลิงสลบเจ้า
1: ขอประท้วงครับท่านประธานผมขอประท้วงครับ
2: คุณเฉลิมคุณจะประท้วงยังครับยกมือเดียวก็ได้ประจําเป็นต้องยก2มือครับ
1: ผมขอประท้วงคำว่าเด้นนะครับมันแสบเข้าไปในแก้วหูขี้หูมันเต้นระบำแล้วครับท่านประธาน
2: ผมคิดว่าบ่เป็นอย่างนะครับเพราะว่าเมียที่บ้านผมก็ชอบอู้กับมาเด้นนะครับอู้ออกมาได้เลยครับ
0: สายอึ้งลิงสลบสั่งการภาพไปวงท่านประธานเจ้าขาปัญหาเรื่องรถติดบ่มีไผแก้ได้บ่ว่าไผที่ไหนสักคนต้องรถเด้นแก
3: ประท้วงครับท่านประธานผมขอประท้วงครับ
2: คุณเปญนันท์รู้สึกว่าคุณจะประท้วงหลายเทื่อแล้วนะครับ
3: ผมจำเป็นต้องทำครับตามหน้าที่ของผมครับผมขอประท้วงครับว่า
4: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: คำว่าแก้นี่มันจะแก้ผ่าแต่หมายความถึงแก้ไขเจ้าคิดว่าเขาควรจะเปลี่ยนแปลงจากรถยนต์ที่ใช้กันถึงวันนี้เปลี่ยนมาใช้สเก็ตกับว่าเกือบล้อกันดีกว่าเพราะมันประหยัดน้ำมันและบัดทำให้รถติดตุยท่านประธานจะเห็นว่าอย่างไรเจ้าขา
2: ท่านที่อู้มาก็รู้สึกว่าเขาท่านนี่นะครับรอที่ประชุมอนุมัตินะครับ
0: ขอบคุณเจ้าขา

0: ท่านประธานที่เคารพครับกระผมนายสมัครพรรคสุราไทยโรคเอดเป็นปัญหาร้ายแรงสำหรับประชาชนที่ชอบแอลเมื่อค่ำเมื่อคืนทำให้เกิดปัญหาในสังคมเสียเงินเสียทองกับการแอลการกินไปด้วยเปล่าประโยชน
1: ์
0: ท่านประธานที่เคารพครับ
2: คุณไตหลงคุณจะปัดท้องอย่างครับ
3: ผมไม่ใช่ไตหลงครับผมไตอักเสบครับท่านประธาน
2: คุณไตอักเสบคุณจะปัดท้องอย่างครับ
3: ผมไม่ได้ปัดท้วงครับผมจะขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
2: มาเปิดมาโอ้คุณก็มาปัดท้องเชิญโอ้ตอนแล้วครับคุณสมัครครับ
0: ท่านประธานที่เคารพครับ ผมคิดว่าหากจะให้คนอยู่กับบ้านเฝ้ากับเฮือนควรจะมีการจัดมวยชิงแชมป์โลกและก็ถ่ายทอดสดทีวีกวนเลยครับเพื่อบรรดาพี่น้องจะได้มาออกจากบ้านไปไหนครับ
2: คุณสมัครครับถ้าหากว่าเขาบ่สามารถจะหานักมวยมาตีถึงวันได้ละคุณจะยิ่งได้ครับ
0: ท่านประธานที่เคารพครับผมว่ามีปัญหาครับเพราะว่าขณะนี
2: ้
0: ผมกับป้อเมียกำลังปะทุกันอยู่ครับขอให้จัดตีที่ไหนจังหวัดใดขอบอกมาได้ครับ
2: ก็เป็นความคิดดีๆมาเป็นอย่างครับถ้าคุณจะตีมาได้ผมจะไปเป็นประธานเปิดงานนะครับ
0: แล้วท่านประธานจะแจกทองก็ครับ
2: ทองในท้ายจะมาแจกนะครับอาจจะแจกดินกีทองคำนะครับ

0: ประธานที่เคารพ
1: ประธานเฉยๆนะครับบ่มีคำว่าอ้ายนะครับ
0: ท่านประธานที่เคารพข้าเจ้าส.ส.หญิงจันพลอยเพชรมยมที่ปรึกษาของพรรคกินดิพลังหนอถูกราษฎรต่อว่ามาอย่างเจ็บแสบเขาบอกว่าก่อนที่จะเป็นผู้แทนน่ะก่อนจะเลือกตั้งเอาไปไหว้ราษฎรสุดบ้านถ้าเลือกผมเข้าไปในสภาแล้วผมจะทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างอี้อย่างอันอย่างนั้นอย่างนี้พอเข้าไปถึงบนสภาแล้วก็เป็นบรรลุผู้พี
1: ่ก็คำว่าบรรลุผู้พี่กรุณาขยายความนะครับฟังบอกหุ้นเรื่องนะครับ
0: บรรลุผู้พี่นี่หมายถึงว่าไปเถียงกันวันค่ำมาทำงานอย่างเลยเถียงกันเป็นบรรแลมแตมแตะบรรแลนแบนแบ่บรรแล่แตนแตะก่อนที่นี่ล่ำเหลือข้าเจ้าว่าย่างเหรอก่อนบ
1: ่ผมก็คิดว่าความคิดของคุณก็เข้าท่าดีนะครับเขาก็เป็นอันว่าวันนี้ก็ขอปิดประชุมก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้มันการประชุมเป็นบรรลุผู้พี่ไปแล้วนะครับขอยุติการประชุมก่อนนะครับ

0: บัวสู่กล่ำไปก้าเปิ้นยับข้าไปห้องพักถึง2วัน2คืนสู่ป้อมไปเหี่ยวหาข้าสักหน่วยเลย
1: บ่ปล่อยไปเนี่ยตื้อให้จำสู่ไปเล่นไฮโลบ้านศพ
0: จะไปตาประเภทบ่พันเขาหน้ากะชวนข้าไปอ่ะ
1: จะไปตดป้อนเล่าปลาไปเท่าบ่อยู่ตามเท่าเมาเล่าแล้วซ้อหากะพายไฮโลศพมีที่ไหนบุบุญไปจนได้ฉุมนำหน้า

0: ป้าบัวป้าบัว
1: เออ
0: ไปเอาลุงบุญกรรม
1: มันเป็นหยัง
0: เขาตีลุงบุญที่นั้นเราปฏิบ
1: เขาตีแล้วหยัง
0: เมาเราไปกู้ละอ่อนเขาตีจนปากก็แตก
1: น้อยไปกันนั่นเขายังมาเอาปากวักให้เก้าหูมันจะได้หูซึกเล่าลุงนั่นปากไปเท่าบายูตามเท่ากินเล่าแล้วชอบไปกู้ละอ่อนฉุมน้ำหน้า

0: บูนมาเล่ามาแถมแล้วเนาะ
1: นิดหน่อย
0: ไอ้บูนสูนี่นะบักหน้าจะเกิดมาเป็นคนเลย
2: โอ้บัวไปอู้อย่างยังใดบักเกิดมาเป็นคนแล้วจะเกิดมาเป็นหยัง
0: สูนี่นะน่าจะเกิดมาเป็นตุนบุญอยู่ในดินสุดแรงสุดภาษาบัดถ้าออกมาห่อฟ้าพ่อดาวอย่างชักยัง
2: ต่อไปนี่ข้าจะเลิกเล่าก็ได้รู้ชาวบ้านก็ได้รู้บัว
0: โอ้ยบัดต้องสาบานข้าจะไปแล้วข้าจะไปอยู่ตัวอีลาที่กรุงเทพปุ้นตึงบัดปิกมาแล้วเมื่ออยู่คนเดียวกินคนเดียวนอนคนเดียวตายนี่คนเดียวเนอไอ้บุญเนอข้าจะไปแล้วบายบาย
2: โอ้บัวชูบะฮาคาละกะเออ

0: ของหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกูปหวดเล่าขันตั้งฮันละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮันนาไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าอะไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮันนอป้ายอิงฮันนานานารับสมัครเจ้าภาพปอยซอฮันนอเอาไปติดกำ
0: ฮะไปเงี้ยเนอะอายเฮปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาปี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันนี่หยังปี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกะ
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: กับเจ้า
1: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอ
3: พะเนี่ยเก่าขึ้น
2: โอ้โหวันล่างบะพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บเลยแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนผู้จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป้อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปุดครับ
1: อันยังวันติดปุด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปุดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็ฮือมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำหันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่มมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวะหะเทกเพียง
4: สาธุคาถา

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจังซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจังซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดเต่าใดเจ้า
2: เตียนหนามเถอะเน็ตนักแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะตามไปหาป้อละออนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงนะป่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านอย่างกา
0: เอาบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนผู้นะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาลาภาคใต้พุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะค่ะภาคใต้เนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีผู้นะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อ้อเจ้าจะเพิ่มขึ้น2เต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จังเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงฮั่นอ๋อเป็นล้านก็ผมมาไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนไม่เป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป่อคำป่องคำป่อคำป่อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป่อนั่นเนี่ยเออ

ตอนนี้ก็ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วขอกราบเรียนเชิญคุณนายอัมพรเป่าเทียนดับไฟตัดเค้กฉลองวันเกิดด้วยขอเชิญครับผม

0: เนี่ยอาลีแต่ว่าพี่ไปงานวันเกิดคุณนายอัมพรที่โรงแรมนะม่วนม่วนพี่อย่างมาค่อยจัดอย่างเปิ้นสกรรมเหรอ
1: ก็เฮาก็จัดได้เหรอพี่น้อยเปิ้นจัดได้เฮาก็จัดได้นะกะจะไปเดือดร้อนมันหยัง
2: โอ้จะไปเฮียนเปิ้นเปิ้นรวยแล้วเปิ้นจะจัดอย่างใดก็ได้ตัวเก่านี่ก็ขายกล้วยทอดขนแขนปอหินจะไปเฮียนเปิ้นจะไปเนี่ย
0: โหลุงโมมาดูดูเขาหยังเฮาจัดเฮาบ่ได้เอาเงินลุงโมมาจัดหรออันนี้มันเรื่องของคนหนุ่มคนเฒ่าบ่เกี่ยวจะไปปาก

0: บอกปอไปเอามาแถมมันถูกพี่น้อยจะไปใจมันเกิดพี่น้อยให้ย่างกินเต็มที่ตามสบายหมู่เฮา
1: ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ
2: อีน้อยอีน้อย
3: ร้องไม่ได
2: ้เบามมันดึกดังแล้ว
3: เงิน
2: ไปเดียวที่บ้านเมืองฉุกคนเดียวกัน
3: ได้เงิน
0: จะไปปากปู่โม่เฮาห้องบ้านเฮาเฮาบ่ได้ไปห้องบ้านปู่โม่รู้
2: จะรับก็รับบ่ได้อ่ะ
0: รับบ่ได้ยังมาตายเหี้ยเรื่องของคนหนุ่มคนเฒ่าบักเกียวจะไปปาก

0: เจ้าขอยืมสตางค์ลุงโมซะ500หรอ
1: จะเอาไปเนี่ยอย่างสตางค์500
0: เจ้าไปเป็นทุนขายกล้วยทอดนะลุง
1: แล้วทุนขายกล้วยทอดเก่าของมึงมีไหน
0: เฮาไปซื้อเหล้าฉลองวันเกิดว่าเสี่ยงไปเหรอล่ะ
1: เนี่ยลุงสอนบ่ฟังหาว่าใบใจเรื่องของคนเฒ่าเงินบ่มีแล้วก็มาถามยืมของคนเฒ่าบ่เก่า
0: เฮาผิดไปแล้วลุงกับนี่เฮาตึงมาจัดแถมซ้ําแล้วนะฉลองวันเกิดนี่นะ
1: เนี่ยกําบ่ล้านเปิ้นว่าหันจ้างขี้จะไปขี้ตัวจ้างตัวบ่ฮู้ตัวขายกล้วยทอดขนแขนบ่หินเอออีน้อยกล้วยทอด

0: เออพอแล้วตื่นเจ้าขึ้นมาตื่นบักเกิดมาแซงอย่างบอกอยู่กับกลุ่มไก่ล่อก็อยู่ฮะอยู่ไหนก็ไม่อย่าปาดคอถึงพ่อถึงลูกมึงเฮ้ย
1: พ่ออีแม่ได้พร้อมล่ะ
2: จังมันเจอมันยืนด่าก็ว่านั่งด่าย
1: ืนได้พ
2: ่อหึปะเป็นหยังถ้ามันยืนด่านะอีพ่อนั่งมันก็ข้ามหัวไอ้พ่อไปหากาย
0: ังบ่ไปเตื้อพ่อหรอกูจะมาตายหิวกับพ่อลูกกูนี่ก็แล้วอีดอีดอีด
1: โอ้อีพ่อพ่อยังมาสร้างสอนสักบาปเลยพ
2: ่อแต่เนี่ยมันยังบาปเหี้ยบ่ได้ประเดี๋ยวนี้มันยืนด่าก็ว่านั่งด่าน้อย
1: นั่งในพ่อมันน่าจะอีดนะ
2: มันนั่งด่าประเดี๋ยวนี้พ่อยืนมันก็รอดขายพ่อไปหากันน้อย
1: โอ้ยอีพ่อใจดีเกินน่ะ

0: ่อปู่นั่นกับหญ้านั่นเหรออุ้ยมันยังบ่เปิงกันสักหน่อยเมียมันปากสุกผัวมันยังมาใจดีใจดีอ
1: ่
0: ะ
1: เต้ตัวถ้าเป็นผัวเฮานี่นะตาปามไปหลายเตื่อแล้วเนออีลําเหลือ
2: โวยโวยโวยโวยเต๋อยะหยังก็โวยโวยเนาะพอกาจะเลิกละหาเนี่ย
1: ลุงซื้อหยังไปกินลุง
3: เออจะชื่อจีนเปิ่นมาใส่จีนตัวจะชื่อจีนงัวลาบกินชักหน่อยอีน
2: ะแม่มาเปข้าวเปคือฮันเนอะพี่ซื้อจีนกี่โลวะจะเอาไปลาบสูเฝ้าจีนอยู่นี่เนอะข้าจะไปซื้อผักปอมใบหอมหอมด่วนเนี่ยอย่างก็จ้าเฮ้ย
1: เมียลุงจมอยู่อีลําเหลือลุงบ่กล้าอีกะ
3: อืมบ่เป็นยางมันจมได้มันก็ย่างได้อีน้อยเอ้ย
4: โอ้โหมาตาจีนโอ้ๆชักไปไปโ
2: อ้มาได้กินลาบแล้วฮะมาก้าบ่ปุ๊แล้วฮะโอ้กูบอกเขาเฝ้าจีนเฝ้าจีนยังบ่เฝ้าฮะอยู่ไหนก็มาแป่งหน้าตัวให้หน่อยหน่อยเนี่ย
3: ช่างมันเด้อมันเอาไปมันก็กินบ่ลําม
2: าลํายังได
3: ้มันกราบกัดจีนไปหัวในพักไผ่ใบหอมพักจีมันยังมีหนี้อยู่ลูก
2: โอ้ยเนาะ

0: ีผัวบ่เหมือนบ้านเหมือนเมืองพ่อไอ้ยังก็พ่อบ่คุ้มเนี่ยยังก็บ่เหมือนออกบ่เหมือนใจพ่อย
1: โอ้ภัยไปใครคือมันเกิดยังอายฮือเปิ้นแปลงดีใส่ตัวเอาความชั่วฮือเปิ้นเนี่ยกะ
0: ข้าไปยังอ๋อตายแล้วประตูบ้านเปิดโตโลตายละตายแล้วขโมยเข้าบ้านน่ะเนี่ยมามีละทีวีมาหงเข้าหายหมดอ้าวกรรมนี้จะเอาหยังมาหงเข้าล่ะฮะข้าว่าสูนะมันตัวซอย
1: โอ้ขโมยบัดรอบครอบ
0: มาไข่หัวอยู่ละอะยังบ่รอบครอบยังได
1: ก็พ่อหั่นกะเอารักกะหม้อหุงเข้าไปอ่ะปักใส่ไฟมาเอาไปแล้วมันจะเอาหยังมาหุงเข้า
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

ผมในฐานะประธานอบต.คลองตำบลจางหุยต่อไปนี้ผมขอแนะนำวิทยากรจะมาบรรยายที่มาของ1ผลิตภัณฑ์1ตำบลขอเชิญพ่อแม่พี่น้องพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สะอิ้งศรีสุชาดานอกจากเพิ่นจะเป็นนักวิชาการแล้วท่านยังเป็นอดีตผู้ช่วยเลขาธิการอนุกรรมการและเลขานุการคณะกรรมาธิการคณะทำงานเพื่อติดตามผลกรณีทุจริตถั่วเน่าแคบเถื่อนขอเชิญปรบมือต้อนรับท่านณบัดนี้ครับ

0: ความยินดีที่ได้รับเกียรติมาเป็นวิทยากรในโครงการ1ผลิตภัณฑ์1ตำบล นะคะก่อนอื่นเราคงต้องมาบรีฟกันก่อนนะคะในเรื่องโปรเจกต์ของตำบลของหมู่เฮานะเจ้า The first thing สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงก็คือเรื่อง product นะคะแต่สิ่งนี้เดียนไม่ค่อยวอรี่มีกังวลมากเท่าไหร่นักนะเจ้าเพื่อเป็นการกำจัดจุดอ่อนเราจึงต้องมาเสริมเรื่องของ advertising ซึ่งมีความสำคัญมากค่ะเพราะว่าจาก data ที่เราได้รับ report มาจากการ research พบว่า product ของเราก็สามารถแชร์ marketing ได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่เราไม่สามารถที่จะคอนโทรลมันได้คงจะต้องเอา product ที่มีอยู่ใน market มา compare กับ product ของเราหลังจากที่ compare แล้วนะคะก็คงจะต้องอาศัยพวกท่านทั้งหลายมาช่วยกัน commentหรือเป็นที่เข้าใจกันง่ายๆนะคะว่าเป็นการ brainstorming นั่นเองนะคะดิฉันหวังว่านะคะ output ที่เราได้ก็จะทำให้เรามองเห็นความ balance แล้วเราก็จะสามารถ control มันได้นะคะขอบคุณค่ะ
1: อันยังล่ำเหลือบาเดลเนี่ยฟังไหนเป้าบาได้ไหนโอ้เมืองศูนย์ไทยไทยศูนย์ฝรั่งฝรั่งศูนย์อังกฤษก่อนเจนี่ล่ำเหลือแคนเทิลไปเลยอะ

0: ่อไปนี้จะเป็นการสาธิตของกินพื้นบ้านแกงแ
1: ค
0: แกงแคนี่เอาผักมาใส่สูนกันมีบัดทั่วมีเห็ดลมมีเห็ดขอนมีผักแคบมีผักแคแล้วไปเอากอกคารวะมาเอาผักเขาใส่หั่นเอาน้ำเขาใส่หั่นสวยผักสะอาดแล้วไปเอาหม้อขลุ่มปุ่มมาตั้ง
2: หม้อขลุ่มปุ่มมันคืออะไรคะตั้งแต่เกิดมานะคะเดียนยังไม่เคยได้ยินคำนี้เลยคุณป้าช่วยอธิบายให้เดียนฟังอีกสักรอบได้ไหมคะ
0: อ๋ออันแกงแคและหม้อขลุ่มปุ่มนี่มาเป็นหม้อแกงเต้าตี้อูมานี่มาเข้าใจเลยคะ
3: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: แคนเทิลไปเลยอันค่ะ

0: ใจเนี่ยมาซ่อมแห่อยู่ไม่จะได้ไปเมื่อใดน่ะ
1: ซ่อมหน่อยเด้อแถมตะว่าไปเจอต่อไม้ปุ๊ดนี่หน่อยนี
0: ่เอ๊ะเขาจะไปทางใดหาวะเนี่ย
1: ไปไหนก็ได้ที่ฉีท่าจะมีป่าหนักๆน่ะบะเออแถมเอาไปทางหลังบ้านเนาะไปทางหน้าคนมันหลายนะ
0: วันนี้ถ้าเราได้ป่านักนะเฮาซ่านะลุงใจเน
1: า
0: ะ
1: ป่าแต่เปิ้นว่าบ่ดีว่าเฮียกอนมันจะแกนมันจะแกน
0: ลุงใจแกนบ่แกนอ่ะลุงใจเนาะพ่อฮั่นเหรอ
1: ฮะแม่มันโอ้ย
2: จะไปต้อนแห่ตั้งใดเจ้าลุงใจไอ้แ
1: ซมแม่บ่เฮ้ยแต่กลัวปะคนหลายก็จะมาปะใช่แม่มันมันก็มันตะมันว่าพ่อฮั่นนะสงสัยถ้าจะมาลูกแฝดละน้อ
0: เออนะลุงใจจะไปถามประมาณนะไปๆๆๆมานมานมานมาน

0: Cam? Vội vội là Cam? Cô nào nè?
1: นะอยู่ห้านก่อนถ้าตอดแถมกามก่อนผมจะลงไปเปลี่ยนแค่นี้หนาวมาทำไมอยากกินของล้ำมันก็ต้องทนหน่อยสิเพ
0: ่อะไรไอ้แชมไอ้แชมมึงจะตอดเขาปากหรือว่ามึงจะตอดเขา
1: โอ้ขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจเนอะ
0: น้องมันน้อน้องมันน้ออะไรไอ้กูจะออกทางไหนเนี่ยไอ้แชมน้อไอ้แชมน้อ

0: ชีไอ้แคมมันมัวไปช่วยล้างแห่มันเขาจะเปียไปลิมหลวงนี่ใช่เกิดอกเขาไว้ก่อนเอ้าไอ้แคมข้างหน้าเขาปะแม่มันนะได้จับนักหนูเนอแคมเนอะ
1: เออไอ้ยังบอกว่าตอนลุงใจเนี่ยแบ่งป่าเอาตัวใหญ่ไปไว้ตังตักติ๊กเนี่ยก็ไม่อย่างไรนะ
0: เว้ยมึงจะไปอู้อันกับแคมแม่ตัวกันมันมาม่วนนะบักเอาบัดเดียวแบ่งละช่องปูนข้างหอยนี่เอามาเอาว่าบอกเปิ้นว่ากินหอยห่วมกันนี่มันจังนายกันนะแชม
1: โอ้เฮาบ่เชื่อลุงใจกินสตางค์กับแบ่งป่าบ่เต้ากันเนี่ยมันจะนายกันตอนนี้แล้ว
0: มึงจะเอาปูนได้กันแล้วแต่ลุงจะเอาปูนนี่เอา
1: โอ้คนแบ่งยังมาเอาปูนจากตัวเก่าอีเนี่ย
0: โอ้ก็จะไปง่อยนักเด้อไอ้แชมป่ะกูจะไปล้างตีนล้างมือกูก่อนนี่อันละเจ็บแหวมด
1: แบ่งมาเต้ากันนู้นลุงใจเนี่ยฮะอ๋อเล่นเอาปันลิมหลวงใส่ในกับอกนี่บ่ฮะกำเดียวลุงใจจะรู้สึกเขาจะเปลี่ยนหน้าปลาดุกเนี่ยเขาใส่แตนนี่ก็มาออกมาปันลิมออกมาลุงใจปีกับไป
0: เอ้าอ่างลุงจะตอดตำนี้แถมสักหน่อยก่อนดีกว่ามึงปีกก่อนเตอร์แฉม
1: โอ้มาเตอร์กันก็เมื่อเตอร์กันมาก่อนมาลุ้นจะได้ไปไปปีก
0: มาปีกเถื่อนนะ
1: ปีกไป
0: ไปปีกก็ปีกบักแฉม
1: โอ้จะพี่เราเกิบมาติ้วอย่างอ่ะซุบล่ะ
0: กูเจ็บตีน
1: เจ็บตีนก็ซุบเกิบนะกะซุบล่ะ
0: ก็กูบาดซุบ
1: โอ้ยซุบซุบมาเดี๋ยวนี
0: ้มาซุบก็ซุบมาอัลลาอัลลาลาอัลลาโอ้โหแชมป์ปลาลิมจะได้ว่ามีเงี้ยงเนี่ยแชมป
1: ์ก็มันปลาขี้รักลุงใจมันก็เปลี่ยนพันหัวอย่างนี้ค่ะ

มาแล้วเนี่ยหมอมาแล้วให้บ่สบายติดต่อหมอได้หมอมาแล้วเนี่ย

0: โหเมียบ่แปลงอันนั้นพี่ฮาไปจานแกงฟังไรอย่างนั้น
1: เป็นการจี้แหล่เตื้อไอ้แม่จี้นางพี่ฮาเราไปจี้แกงจี้นางพี่ฮาเราไปจี้แกงเอาจานกันเหี้ยกินเนี่ยเอี้ยมันง่ายดีโหไอ้แม่เอาเข้าไปจานแกงฟังไรอย่างนั้น
0: เอาจานกันเหี้ยไปการคนเข้าไปจี้เอาจานหีบเอากินอย่างเงี้ยมันง่ายเด้
1: โหไอ้แม
0: ่ฮะ

0: ป้าแป้งอีแม่ว่าบอกเฮาแม่มึงเหียจะไปเอาเสื้อเอาสิ้นไปซักศูนย์กันมันบ่ดี
1: มันบ่ดีติไหนแม่เฮาก็มาหามันคบกันหรอก
0: มันบ่คบกันหนึ่งเก่าอ่ะกำบอลานเปิ้นว่ามันบ่ดีมันบ่มีสง่าราศีหิบ่มามันกล้าบ่ขึ้น
1: ขออีแม่จะไปหน่วยกับเมียเฮาเถอะซักยังได้จังมันซักศูนย์กันฮะมันง่ายดี
0: โอ้ยบ่าแปลงลูกแม่

0: แม่เขาขออีล่าเป็นเมียเขาเหตุ
1: ไผว่าสักเตื่อผัวอีเอ้ยเมียตายยังบ่ถึงเดือนจะมาเอาน้องเมียบ่เอาบ่เอาอีแม่บ่ฮู้เอาบ่อายฮู้ผีก็อายฮู้คนพ้องกะ
0: เฮามาอายแล้วนายแม่เขาจะลวดเอาอีล่าเห็นเด้อลวดแค่เนี้ยนี่มาง่ายดี
1: ฮู้

0: ป้อผัวเองก็ตายไปแล้วเนาะเองก็ขอลาอีป้อปิกเมื่อบ้านเมื่อจองอยู่กับอีป้ออีแม่บ้านใต้เหียนเนาะ
1: โหถ้าเมียมานานเมื่อยแล้วอีป้อจะอยู่กับไผ
0: ก็อีป้อก็อยู่คนเดียวเหียกะถ้าเองมีเวลาเองก็จะมาแวะเอียวให้ป้ออ
1: ีป้อว่าแต่ว่าดีเมียมานานมาถ้าปิกแล้วบ่ลวดเป็นเมียอีป้ออยู่ในนี่มันง่ายดี
0: โหไผว่าซะเตื้ออีป้อลูกไปเอาป้อผัวฮู้เพียงไหนก็อ้ายเพียงหั่นน่ะบ่เอาบ่เอาเจ้าบ้านบ่จะเล่าหัว
1: เล่าจังเขายังเขาปวดกลางเขาก็จะย่างไปเองอีป่อว่าแต่ว่าดีเป็นเมียอีป่อเถอะมันง่ายดี

0: Phơi Phơi
1: เอ้ย
0: อันนี้ห้อยเกิบไผ่พระเต็มกลางห้วงนี
1: ่ห้อยเกิบเปิ้นมาขายของแป๊ะนะกะไอ้
0: แป๊ะหยัง
1: เปิ้นมาขายผ้านวมเสื้อผ้าแป๊ะเป็นปีนะกะไอ้เป้ง
0: นั่นจู้แม่เน
1: า
0: ะ
1: โอ้จะไปจู้ไปเจิงที่ไหนล่ำไปก้าไอ้เป้งจะไปที่ไหนกวัดกลางห้วงหันห้อยเกิบเปิ้นมาได้จะไปมาขางเมียอย่างปลาล่ำปลาเหลือ
0: ขางกะกว่าจะได้สูงมาเป็นเมียน่ะสูงหูก็ข้าไปเอาหาสูเขาเกิดตีข้าตาพ่อปามสองเตือก่อน
1: ปอยังอายเพิ่นมาใจอายุ18 19มาได้ค้างมาเข้าเรื่องใกล้

0: พี่เฟยบ่เดียวนี่ยังมางามละเก่าน้อ
1: บ่าไปเลยพี่แก่แล้ว
0: โหงามแท้ๆนะพี
2: ่ทับบ่ได้นี่มึงอย่ามากินเหล้าก็อย่ามาอู้เมียไอ้ฮะ
0: ก็กินตวยอู้ตวยกับไอ้เป็ง
2: จะอู้ไปอู้ที่อื่นจะกินกินไปห้ามอู
0: ้โหบ่เดียวนี่ไอ้เป็งขังเมียห้องเฮากะ
2: ขังอ่ะเมียไผก็ใจมันน่ะเลิกมาขายเด้อเราไปปิดจะปิดร้านแล้วรำคาญปิด

0: หยุดหยุดยังยังปิดเพลงปิดเลิกมาเลิกไม่เลื่อนมาเลิกจะบึ้งเนอะ
1: จะไปเลิกได้อย่างไรรำวงกำลังม่วน
0: มาม่วน
1: มาม่วนอย่างไรไอ้เพลง
0: มาม่วนขอรำวงกับเมียไอ
1: ้โอ้บัดนี้ไอ้เพลงไปรำวงกับเมียเปิ้นโล
0: ไอ้รำกับเมียเปิ้นม่วนกะเปิ้นรำกับเมียไอ้เนี่ยกะหันแล้วมันกะอกไปอ่ะ
2: เออคนถางเมีย

0: ก็หายจะตายได้ยังไงร่างกายแข็งแรงและสองสามวันก็ปกติแล้ว
1: ถ้าผมตายก็คุณหมอเอาไปยังห่อศพละมัดเออผมกับเนอแล้วขอหมอประกาศว่าผมเป็นเอด
0: นายเปิงไม่ใช่เป็นเอดนายเปิงเป็นโรคหัวใจหมอทำอย่างนั้นไม่ได้
1: ทำเถอะหมอกันไว้
0: กันอะไรนายเปิง
1: กันมือเขาเมาเอาเมียผมจะได้ถ้าเขาหู้ว่าผมเป็นเอด
2: จะตายอยู่ลำล่อยังมาขังเมียอยู่ไอ้เปิงขี้ไข่

0: ไอ้บุญบุญขอเข้าไปบ้านกำ
1: ไปยัง
0: ขอไปเปลี่ยนร้อนตีในเฮือนไฟกำลงปัดกันเปล่าตบใส่แตกไป2แผ่นก่อน
1: แผ่น2 3วันก่อนไอ้จะเข้าไปจะแปลงเล้าเป็ดเล้าไก่อยู
0: ่หือผัวบ่ใจ

0: มาแล้วมาแล้วผัวสุดที่ฮักไอ้มากินข้าวไงน้องลาบจีนสดีขมขมหนึ่งไก่ตัวมี
1: ลาบวันนี้ขมดีเนาะลำก่อนลำลำแตะ
0: ๆไอ้น้ำเย็นมินี่เนอะกินข้าวกินน้ำเดี๋ยวไอ้เข้ามาเฝ้าในเฮือนในกำพวกขึ้นมากินสาวพ่อจะถึงแปรแล้วไอ
1: ้เออกำเดียวก่อนไอ้จะไปดาแก่เป็ดกับข้าวไก่ก่อน
0: หัวบ่หูใจ

0: ฟังไปต้องเตือ ปีกมาเอาเมียงก่อนเมียงมีบนเฮือนเพ
1: เออมาเอาละเมียงต้งก็ยังมีอยู
0: ่ไอ้บุญไอ้บุญขอปีกมาพอเหือนในเฮือนนี่กังจะเอายาเหยียงมาพ่นคือมันตายฮะ
1: บ่พอละเหือดก็เหือดนะมั่มใจจ้างลูกไอ้จะไปเกือเข้าเป็ดเข้าไก่อยู
0: ่เออหัวบ่หูใจ

0: ไอ้บุญบุญไอ้ปิ๊งมานอนบ้านน่ะ
1: โอ้อย่าไปปิ๊กจะใดเป็ดไก่งัวควายนี่หรอกนะไผจะมานอนเฝ้าอ่ะ
0: เออไผจะเฝ้าก็จ้างเต้อตึงบ่สนใจนอนเฝ้าเป็ดเฝ้าไก่เฝ้างัวเฝ้าควายอยู่ตรงไหนเป็นเดือนเป็นเดือนน่ะตึงบ่เมื่อนอนบ้านนอนจองอ่ะเวลาฝนตกฟ้าห้องฟ้าพาไอ้ตายกลางตรงนี่นะแล้วไผจะฮู้จะหันไอ
1: ้โอ้บานเหยคนเฮาระกรรมมันมาถึงนะอยู่ที่ไหนมันก็ตายสัมมนาอยู่ในโรงแรมก็ยังถูกไฟไหม้ตาย
0: เออไอ้บุญอู้อย่างอีกก็ดีละน้ำบ่มีเอาป่ามาขังถ้าไอ้บุญอู้อย่างอีกข้าเจ้าจะปิกบ่เป็นหยังปิกไปอยู่บ้านกับอีป่อยแม่เมือนเก่าเมือนหลังไอ้ฮักเป็ดฮักไก่กลางตรงไอ้ก็นอนกับเป็ดกับไก่อยู่กลางตรงนี่แต่เน้อข้าจะปิกแล้วฮึ

0: ัวบ่ฮู้ใจ
1: บ้านบ้านบ้านปิ๊กมาหาบสลีครับหมอนอ้ายกรรมอ้ายจะปิ๊กเมื่อนอนบ้านแล้วอ้ายฮู้ใจแล้ว
0: เมีย

0: อีป้อจะไปไหนแหมม่ออ
1: ันป้อว่าจะไปไหนเวียงชะกำงานวันนี้เปิดถูเปิดตาอีเฮ้ย
0: อันซอยน่ะเอาเข้าในคอเสื้อเหียอีป๋อออกนอกเสื้ออายเปิ้น
1: ตาอายไผ่บ่จะยืมตังค์ไผมาชื่อหรอนอกจากเขาจะคอยป้อตากะ
0: ตามใจเตอะอันจะไปปีกมาค่ำเน้อ
1: โอ้มาทั้งห่วงถึงขับเข้ากินก่อนมาท่ากูเน้อ

0: นี่เธอทำตามแผนอย่าให้พลาดนะอย่าลืมว่าทองของเราหนักต้อง5บาทอยู่ในกระเป๋านะ
1: รับรองไม่พลาดหรอกพี
2: ่โอ้งั้นเอากระเป๋ามาตกช่องหน้าช่องตาหลับร้อยผุดใจแล้วโว้ยไผ่ถึงมหัน
0: ลงเก็บกระเป๋าใครได้เนี่ยผมเห็นนะน่ะเปิดดูที่ข้างในมีอะไรมั่งน่ะ
2: เปิดกับเปิดกับ
0: โอ้โห
2: น
0: ี่
2: เนาะพออยากมีอย่างพ้องหารด้วยกันเนี่ย
0: โอ้โห
3: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา